0: และปล่อยเธอไป
1: คุณกำลังฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง24ชั่วโมง BP Radio คุณกำลังฟังช่องเพลงเพราะต่อเนื่องที่มากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio Thailand ที่นี่ BP Radio Online Thailand คลื่นเพลงเพราะ24ชั่วโมงออนแอร์จากจังหวัดเชียงใหม่ฟังเพลงเพราะออนไลน์ได้24ชั่วโมง

0: พลงเพลาะต่อเนื่องที่ไม่มีโฆษณากวนใจฟังได้ที่ BP Radio
1: Thanks for listening to BP Radio Online Thailand

ขอบคุณทุกความเห็นที่ส่งผ่าน Facebook Fanpage BP Radio BP Radio Online Thailand เพลงเพราะไม่มีลิมิต Music Station And thanks for listening to BP Radio Online Thailand ที่นี่ BP Radio Thailand ขอเพลงเพราะได้ที่ Line ID FM 975และ 084-045-6862

0: เล่นเพลงเพราะชนิดต่อเนื่องที่ BP Radio
1: เพลงเพราะยุค90มากที่สุดที่ BP Radio

ำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

ำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

0: คุณกำลังฟัง BP Radio ออนไลน์สดส่งตรงจากจังหวัดเชียงใหม่ไปยังแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนสมาร์ททีวีทั่วประเทศและทั่วโลก0840456862
1: แย่จัง
2: ถ้าไม่ได้ใช้แพ็กเกจและซิมเน็ตต่างประเทศ Go Travel ที่เน็ตจุใจสูงสุด30กิก
3: และยังได้สิทธิ์เช็คอินช่อง VIP ฟรี
4: ได้ใช้ 5G ที่เร็วแรงบนเครือข่ายพันธมิตรอันดับ1ทั่วโลกพร้อมสิทธิพิเศษสุดคุ้มอีกเพียบโกได้มากกว่าต้อง Go Travel จาก True Dtac

0: ำปูม้าเจ็ดยอดร้านอร่อยเด็ดสุดแซ่บของคนรักยำ
1: 25ปีเจ๊ยาวข้าวต้ม1บาทเจ้าเก่าสี่แยกกลางเวียงถนนคนเดินท่าแพย้ายไปที่โครงการ M Sport Complex สนามไดรฟ์กอล์ฟเส้นสันกำแพงสายเก่าก่อนถึงสี่แยกหลุยส์ซ้ายมือถึงเลยสาขา2เลยแยกลิขิตชีวันตรงไปทางหมอแม่โจ้อยู่ก่อนถึงแลนด์แอนด์เฮาส์200เมตรนึกถึงอาหารค่ำนึกถึงร้านข้าวต้ม1บาทกลางเวียงความอร่อยระดับภัตตาคารในราคาที่คุณสัมผัสได้เปิดบริการ4โมงเย็นถึงเที่ยงคืนโทร0811115033 0956287456
2: เพราะรอยยิ้มของคุณคืออันดับหนึ่งของเราและเราพร้อมที่จะดูแลคุณเพื่อให้ทุกสัญญา

ข่ายอัพสัญญาณอัพความสุขกับสัญญาณความสุขที่ดูแลคุณให้ปลอดภัยกว่าเร็วแรงยิ่งกว่าอัพความสุขยิ้มรับของขวัญไปด้วยกัน

มาแล้วครับทักทายคุณผู้ฟังด้วยนะฮะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของบ่ายวันนี้ครับวันนี้ตรงกับบ่ายของวันที่27นะฮะ 13:51 นนะครับบ่ายโมง51นาทีได้ยินสาวดนตรีนี้มาแล้วเรียบร้อยนะครับถ้าไม่ติดธุระไหนดิจิวินก็จะมาเลยแต่ถ้าว่าติดธุระไหนเนี่ยก็จะเอาเสียงซาวที่เป็นอัดไว้นำมาเปิดให้คุณผู้ฟังบางคือบางคนนี่คือรายการของเราช่วงบ่ายจะเป็นรายการที่แบบคุยคุณฟังเนาะชวนคุยนั่นคุยนี่คุยโน่นนะครับถ้าเป็นรายการสดก็จะสนุกสนานแล้วก็ขอเพลงได้แต่ถ้าเป็นรายการแห้งนี่อาจจะลำบากหน่อยหลายคนอาจจะเหงาหน่อยนะครับก็จะใส่เทปเสียงสั้นๆเอาไว้แจ้งว่าเป็นเทปบันทึกเสียงเฉยๆนะครับวันนี้จะการบ่ายครับบ่าย27พฤษภาคมอากาศร้อนๆเลยในจังหวัดไหนมีฟ้ามีฝนบ้างเอ่ยบอกกล่าวกันด้วยกันละกันนะครับอยู่กับทูรีแท็กเช่นเคยครับร้านยำปูม้าจัดยอดเชียงใหม่แล้วก็ร้านข้าวต้มบัตรเดียวจะยาวด้วยนะครับให้การดูแลกันช่วงเวลาของภาคบ่ายนี้เลยครับอ่ะมาเซฮายกันดีกว่าตอนนี้มีจังหวัดไหนฝนตกบ้างขอดูเรดาร์ก่อนนะเอ้ไม่มีนะคุณผู้ฟังไม่มีนะไปมีที่เชียงรายนะฮะเชียงรายเล็กน้อยแม่สวยฮะแม่สวยเชียงรายนะครับเวียงป่าเป้านะครับอ่าฮะแล้วก็มีที่ไหนเอ่ยนะฮะอำเภอฝางนะฮะอำเภอฝางเชียงดาวอันนี้คือเชียงใหม่นะทางตอนเหนือแม่ขจารนะครับพะเยาเล็กน้อยนะครับมีแค่นี้นะครับส่วนที่อื่นก็จังหวัดอื่นไม่มีนะผมก่อยอ่ะหน่อยอ่ะอีสานก็ไม่มีนะฮะกรุงเทพก็ไม่มีภาคตะวันออกก็มีภาคใต้ก็ไม่มีนะไอ้เล็กๆน้อยๆเราไม่นับเนาะมันกระจุกกระจิกไม่นับแล้วนะฮะวันนี้ฝนไม่มีณเวลานี้นะครับแต่เมื่อคืนนี้ที่เชียงใหม่นี่ตกนะตอนเย็นตกมาทำให้อากาศนั้นเย็นสบายแต่บ่ายนี้ก็กลับมาร้อนเหมือนเดิมแต่เป็นร้อนไม่อบอ้าวนะร้อนคือร้อนไปเลยไม่อบอ้าวนะครับนะอ่ะมาทักทายกันดีกว่าช่วงบ่ายนี้สวัสดีพี่รับเหมานะฮะสายลมเจ็บปวดจากความรู้สึกของตัวฉันด้วยวันนี้ขอ2เพลงพี่รับเหมาส่งภาพบ้านมาหน่อยเร็วส่งภาพบ้านมาตอนนี้อัปเดตหน่อยขอดูบ้านหน่อยจ้ะพี่รับเหมานะฮะสวัสดีพี่โอ้นะฮะทักทายช่วงบ่ายดิจิวินครับขอเพลงฉันทำเพื่อเธอของตองภักครมัยนะกับเพลงตามหาหัวใจของไม่ใช่สิตามหาตัวเองของยรินดาบุญนาคนะครับเป็นญาติอะไรกับพี่เออนันต์นามสกุลบุญนาคได้ใช้กันเยอะพี่นามสกุลคนมีตังนามสกุลคนมีอันจะกินนะฮะนามสกุลมีคนมีอันจะกินเยอะมากบุญนาคนะฮะสวัสดีตอนบ่ายครับพี่เดียวอบอ้าวมากครับพี่จีวินครับวันนี้ขอเพลงที่รักของใครสักคนเข้ามาด้วยนะครับได้เลยนะฮะสวัสดีพี่เฟิร์สด้วยนะฮะมาละทักทายพี่เฟิร์สด้วยพี่ธงชัยครับสวัสดีครับดีเจและแฟนรายการขอเพลงรบกวนมารักกันครับหากไม่ดูเป็นการรบกวนนะพี่ธงชัยนี่เขาจะไม่เคยขอเพลงช้า

มันจะสลับกันกับพี่รอบเหมาพี่รอบเหมาเขาไม่เคยขอเพลงไวเลยนะฮะถ้าอยู่ด้วยกันน่าจะตีกันนะฮะเอาคนละฟิลกันสวัสดีน้องเอนะจะรวยด้วยกันละกันครับขอเพลงพลังงานจนอ่ะสุขสนานโจโจกันนะครับสวัสดีอาเมะช่วงบ่ายจ้ะร้อนระอุเลยจ้ะอาเมะสวัสดีพี่กระป๋อมอภิชาติด้วยช่างแอร์นะฮะสวัสดีครับดีเจครับขอเพลงถ้าเขาไม่รักนะฮะรักพี่ได้ไหมของแช่มแช่มรำละกันฝากกับแย่กันละกันครับจากกปกระป๋อมนะครับนะฮะแล้วก็พี่สุเมธแกบอกว่าดีเจครับขอสัก15เพลงครับเพลงละ10บาทครับพี่โอนมาก่อนฮะโอนมาก่อนเพลงละ10บาทนะฮะโอนมาเดี๋ยวเปิดให้นะฮะมาทักทายกันช่วงนี้ครับกับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันสบายนี้กับเพลงสบายๆชิวๆกันนะครับสวัสดีทักทายพี่อิงได้เลยนะฮะพี่วินครับขอเพลงผีเสื้อราตรีด้วยครับโอ้ยเพลงนี้ไม่ได้ฟังนานเลยพี่เดี๋ยวเปิดเดี๋ยวเปิดจะไปกับแสงสีนะจะไปกับแสงสีนะกับปีกที่สวยๆให้เหมือนผีเสื้อราตรีเออนะฮะแอมมาทักทายกันช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะได้ทักทายกันเนาะรู้สึกว่าช่วงนี้แย้กับกระป๋อมไม่ค่อยทะเลาะกันเท่าไหร่นะเรานะหรือว่าโตแล้วหรือว่าโตแล้วเอ่ยไม่แน่ใจเหมือนกันนะอาจจะเป็นไปได้เหมือนกันว่าเริ่มโตแล้วนะฮะโตเต็มวัยอย่างนี้นะฮะนะครับมาทักทายกันช่วงนี้กันละกันครับมาลงมาทักทายกันช่วงนี้นะครับมาขอเพลงหมูในอ้วยหน่อยครับโลโซแลนด์พี่ตั้มแม่พริกนะครับช่วงนี้ลำไยน่าดูอาจจะเป็นเพราะลำไยเห็นทำลำไยทะเลาะกันไงก็เลยขอปรับบ้างสวัสดีพี่จุ๋มด้วยกันละกันครับวิเชียครับ3-4 วันจะไปเชียงใหม่นะครับแต่คืนนี้กำลังจะเดินทางไปเชียงรายก่อนถ้ายังไงถึงแล้วจะทักหาได้เลยพี่จะไปลงที่ไหนของเชียงใหม่ฮะจะไปที่ไหนจะไปทำงานจะไปทำอะไรฮะจะไปที่เชียงรายก่อนนะลงที่แม่สายโอ้แม่สายทางเหนือสุดด้วยนะนี่ไงแม่สายไงพี่โอ้ที่นัตเตียที่นัตเตียไม่ได้เขาอยู่แม่จันนะฮะนัตเตียอยู่แม่จันแม่สายเดินทางขึ้นเหนือนะครับกระป๋อมว่าโตแล้วครับดีเจโตมากด้วยโตเต็มวัยแล้วสวัสดีพี่ธงบาร์ด้วยกันละกันครับรายงานตัวครับเดี๋ยวเขาเปิดเพลงอินดี้ 2-3 เพลงก่อนนะเดี๋ยวค่อยๆเพลงไวกันเนาะเดี๋ยวอย่าเพิ่งหลับกันเดี๋ยวเขาเปิดเพลงช้า 2-3 เพลงก่อนขอเพลงเหลือแค่ซ่วมแล้วละกันครับพี่ธงบาร์อยากฟังได้เลยครับซ่วมซึมหรือซ่วมคอห่างหรือชักโครกฮะ

รู้สึกของตัวฉันงานจากมนัสวีนะครับเพลงนี้เพราะจังเลยนะส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยนะครับนี่พี่รับเหมาส่งภาพบ้านมาแล้วสวยๆอุ้ยบ้านสวยนะฮะนี่กำลังก่อสร้างทำงานไปด้วยฟังเพลงไปด้วยนะฮะพี่วานิต้าว่าเป็นหวัดหน้าร้อนจะดีเจขาจริงครับช่วงนี้มันเปลี่ยนฤดูกาลร้อนจะเป็นฝนเนี่ยฮะเราปรับตัวไม่ทันต้องระวังด้วยนะครับเป็นหวัดไม่สบายกันเจอแดดเจอฝนบางคนกินน้ำหวานเย็นๆอยู่ในห้องแอร์เข้าในรถเย็นๆออกมาข้างนอกร้อนอีกสลับไปสลับมาใช่ไหมพี่โอ้นะครับ

0: าแล้วจบไปกับเพลงที่มีชื่อว่าเหลือแค่ส้วมที่ใช้ร่วมกันนะครับและก็ทักทายคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของภาคบ่ายนี้อย่างเป็นทางการกับดีเจวินที่ BP Radio นะครับคุณผู้ต้อนรับการเข้าสู่ช่วงนี้บ่าย2โมงกับอีก13นาทีนะครับทักทายคุณผู้ฟังทางบุญทริกด้วยที่กำลังฟังกันอยู่นะครับอำเภอบุญทริกเดชอุดมนาจรวยมาพักฟังเพลงสตริงนะฮะการสัก2ชั่วโมงนั่นแหละกันการสัก2ชั่วโมงเนาะในช่วงเวลาบ่าย2โมงจนถึงเวลาประมาณ4โมงเย็นโดยประมาณนะครับทักทายหลายๆพื้นที่ที่กำลังฟังกันอยู่และแน่นอนครับช่วงบ่ายนี้อยู่ด้วยกันด้วยกับ True Detect นะครับให้การดูแลให้การสนับสนุนโดย True Corporation นะครับร้านยำปูม้าเจ็ดยอดเชียงใหม่และก็ร้านจะเยาข้าวต้มบัตรเดียวด้วยให้การดูแลกันช่วงนี้นะครับ
1: เพราะความสุขในบ้านของคนไทยคือเป้าหมายสำคัญสูงสุดของเราร
2: างวัลที่มีเกียรติในประเทศไทย Brand Age Award
1: และวันนี้ความตั้งใจของ True Online ทำให้เราได้รับการโหวตจากลูกค้าผู้ที่ใช้งานจริงให้เป็นอันดับหนึ่งใน Thailand Most Admired Brand 2026ด้วยผลสำรวจจาก Brand Edge ต่อเนื่องเป็นปีที่13และปีนี้เราได้รับรางวัลพิเศษ Top Digital Brand Award สำหรับผู้ที่ใช้ดิจิทัลในการสื่อสารภาพลักษณ์แบรนด์ได้อย่างโดดเด่น
2: ทูออนไลน์ในวันนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่ connectivity เท่านั้นเราเป็นสัญญาที่ดูแลคนไทยสู่ยุคของการเชื่อมต่อที่อัจฉริยะมากขึ้นการเชื่อมต่อของบ้านคนไทยจะไม่เหมือนเดิมเรามุ่งมั่นที่จะเป็นสัญญาณที่ดีที่สุดของประเทศกับเพื่อระบบเศรษฐกิจและก็ความสุขของทุกครอบครัวเรือนครับ
1: ทูออนไลน์เน็ตบ้านที่คนไทยไว้วางใจ
0: ทูออนไลน์ครับเน็ตบ้านที่ทุกคนไว้วางใจนะเลิกติดตั้งเน็ตบ้านจากทูกันได้เลยนะครับมาทักทายกันช่วงนี้นะฮะอยู่กับทูรีแท็กแล้วก็ร้านยำปูม้าจัดยอดเชียงใหม่อย่าลืมไปนัวไปแซ่บกันทุกวันที่ยำปูม้านะครับใครอยู่เชียงใหม่แวะไปได้2สาขาแยกหลุยส์สังกำแพงไม่ใช่สิสาขา7ยอดนะครับแล้วก็สาขาหลังมช.หลักๆเลยนะครับแล้วก็แฟรนไชส์ทั่วภาคเหนือเลยนะรวมถึงร้านจะยาวครับ2สาขาข้าวต้มบาทเดียวแยกหลุยส์สังกำแพงแล้วก็สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าครับไปนัวไปแซ่บไปทำอาหารไปนั่งทานอาหารอร่อยกันไปนั่งดูเขาทำกับข้าวก็ได้ร้านจะยาวนี้เขาเรียกว่าครัวเปิดครัวเปิดคือครัวที่เปิดโล่งเลยแล้วสตันเห็นว่าทีมงานข้างหลังก็ทำอะไรกันอยู่บางร้านเราจะไม่เห็นในครัวเขาแต่ของเจ้านี่เห็นในครัวชัดเจนสามารถส่องได้เลยอุ้ยทำหรือยังนะครับแวะไปใช้บริการได้กันละกันนะครับนะสวัสดีพี่เวสป้าพี่เพลงบอกว่าดีเจวินครับสวัสดีฮะดีเจทานขอเพลงไม่มีใครรู้ตัวเราของ AI ด้วยครับอันฮาร์ดมิวสิกนะฮะทักทายด้วยครับทักทายพี่จอนหมอประคามบอกว่าสวัสดีครับวันนี้ขอเพลงเพียงเธอของแบ็คเฮดนะฮะชีวิตเป็นของเราเวอร์ชันนั่งเล่นด้วยก็ดีวันนี้เอาแนวอะคูสติกเบาๆแล้วกันเพราะว่าแดดแรงแดดจัดมากพี่จอนหมอประคำทักทายนะครับหมอประคำนี่คือนามสกุลเราเหรอฮะหรือว่ามันเป็นสโลแกนมันเป็นสร้อย สวัสดีลุงแป๊ะในทักทายตอนบ่ายครับขอเพลงคบไม่ได้ของพี่ป้างนักจิตวิทยาบอกว่าให้มองอะไรที่โล่งๆแล้วจะสบายใจ ดีเจวินครับกระเป๋าโล่งมากเลยตัวเนี้ยอันนี้รู้สึกจะไม่ค่อยสบายใจถ้ากระเป๋าโล่งนะพี่นะถ้ากระเป๋าโล่งแนะนำให้มองกระเป๋าคนอื่นพี่มันมีแบบตังค์เยอะๆนะส่งข่าวอะไรมาลุงแปะนะฮะหนุ่มวางไมจ้าโอวิ่งกอดไม่มีกล้องสักตัวคืออะไรข่าวพี่หนุ่มกะลาเหรอฮะสวัสดีพี่ณัฐระยองนะฮะทักทายครับดีเจวินขอเพลงดังฟันฉันใดของเคลียร์อะไรกันวันนี้พี่ณัฐขอเพลงปกติฮะหลังมานี้เข้าสู่หมดปกติแปลกดีพี่จุ้ยสมนึกจากพังงาสวัสดีด้วยกันละกันนะครับทักทายช่วงบ่ายนะครับพี่จุ้ยมาแล้วพี่พนิตาอยากฟังเพลงทิ้งของแหม่มพัชรธิดาด้วยนะครับพี่เพชรบอกว่าทักทายครับวันนี้ขอเพลงอากาศร้อนๆเลยขอเพลงขอบใจที่พูดแรงของเคนายนะครับขอบใจเธอจริงๆขอบใจที่พูดแรงๆพูดจาทิ่มแทงให้ลดความผิดหวังอยากฟังสิ่งสุดท้ายคือเธอของโดมาตินครับจากพี่เฟิร์สขอมาได้ฮะเดี๋ยวเปิดให้ฟังสักครู่ก็แล้วกันนะฮะแล้วก็เมื่อกี้มีผีเสื้อราตรีเข้ามาด้วยเดี๋ยวเซตเพลงไวจะเปิดให้ฟังนะเดี๋ยวเซตเพลงไวจะเปิดให้ฟังที่คุณผู้ฟังส่งมานะครับนะบ่าย 2:18 นาทีนะครับวันนี้ทักกันมาหลายข้อความนะฮะกับวันสบายๆนะครับพี่บอกว่าพี่นัทเป็นคนปกติแล้วใช่แล้วครับหลังจากที่ได้รับยานะฮะก็เป็นคนปกติไปแล้วเรียบร้อยแล้วนะฮะนะครับมาเดี๋ยวเรามาฟังเพลงดีกว่าเดี๋ยวจะไปหาข่าวมาให้ฟังกันวันนี้บ่ายนี้มีใครอยากจะฟังเรื่องอะไรนะฮะทักทายมาได้เนาะพี่เดียวนะฮะได้ฟังแล้วเนาะพี่ธงชายยังไม่ได้ฟังรบกวนมาละกันเราสักครู่อเมไม่ได้ขอมาพี่ตั้มแม่พริกเดี๋ยวให้ฟังพี่ตั้มก็ได้หมูในอวยที่ขอมานะครับพี่กับปอมนะครับพี่ แชมป์แชมป์รามพี่ทองบานเนี่ยได้ฟังแล้วพี่จุ๋มเดินทางขึ้นเชียงรายวันนี้น้องเอนะครับพลังงานจนรอสักครู่นะครับพี่รับเป่าได้ฟังไปแล้วกับบ้านสวยๆนะฮะพี่สติกเกอร์คิงดอมว่าดีเจวินครับขอเพลงนางสาวขวัญใจได้ครับเดี๋ยวเปิดให้ฟังแล้วกันนะมามากันหลากหลายสวัสดีพี่จำรัดด้วยนะครับดีเจวินครับใกล้ถึงวันเลี้ยงดงแล้วใช่ใกล้ถึงวันเลี้ยงดงแล้วนะครับปีนี้จะมีดราม่าหรือเปล่าประเพณีเลี้ยงดงที่เชียงใหม่คุณผู้ฟังเขาจะเหมือนกับเชิญผีให้มาเข้าร่างทรงฮะแล้วปีที่แล้วมีดราม่าเขาบอกว่าปีแล้วละครมากๆเลยละครมากเลยเหมือนกับเอาผู้หญิงที่ไหนไม่รู้มาใส่ชุดแล้วก็แบบเหมือนกับทำให้ร่างทรงเข้าเงี้ยฮะและทีนี้ที่ประเด็นสำคัญคือเขาจะต้องกินเนื้อเขาจะต้องกินเครื่องในวัวนะข้างในวัวข้างในควายใช่ไหมฮะเขาจะต้องกินข้างในเนาะของสดๆด้วยเรื่องจริงเขาจะต้องกินเครื่องในสดๆด้วยกินเนื้อสดๆเลยแล้วกล้องก็จะถ่ายแล้วปีที่แล้วเขาจับโป้ได้เพราะอะไรรู้ไหมพี่โอนางมองกล้องนางรู้จังหวะถ่ายกล้องด้วยแบบเฮ้ยกล้องกำลังถ่ายใช่ไหมหามุมหันซ้ายหันขวา350 องศานะครับมุมนี้แสงสว่างนะมีการชำเลืองมองกล้องด้วย

คนก็เลยจับโปว่าอีนี่มันปลอมนี่หว่านะอีนี่มันเป็นไอ้ร่างทรงปลอมนี่หว่านะฮะจริงๆสมัยก่อนเนี่ยเคยมีนะฮะเคยมีก็คือหมายถึงว่าเขาจะเอาร่างทรงจริงๆอ่ะมันมีจริงๆมันเคยเข้าจริงๆนะนานแล้วล่ะนะตอนโอ้นานมากแล้วนะฮะอันนั้นเขาเชื่อว่าเข้าจริงเพราะว่ารูปร่างลักษณะหรือว่าแบบการทำเนี่ยมันจะไม่เหมือนคนแต่หลังๆมานี่คือปลอมหมดเอาคนมาแสดงกินเนื้อสดหามุมกล้องมีช่วงเซลฟี่ด้วยนะฮะมีช่วงที่จังหวะ5 4 3 2เซลฟี่อย่างเงี้ยนะฮะเดี๋ยวรอฟิลเตอร์แป๊บนึงนะอะไรเงี้ยรู้จังหวะด้วย นะครับสวัสดีพี่เซบาสเตียนนะฮะสวัสดีครับดีเจขอเพลงฤดูร้อนของ Paradox ด้วยนะครับได้เลยเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะฮะพี่ต๋องสวัสดีครับทักทายพี่ต๋องด้วยนะฮะ พี่ปอมพี่สวัสดีครับมันปอมมาตลอดแหละเอาแต่ละขานี่ต้องถามคนหางดงนี่แม่นก่อไอ้สวัสดมันปอมมันปอมตลอดก่อพี่สวัสดีดีเจครับผมเป็นคนหางดงแม่เหี่ยหูดีขนาดเลยนะฮะแต่กไอ้เหิน มันปอมตลอดเนาะนะฮะพี่ฟุกอภิสิทธิ์บอกว่าดีเจครับขอเพลงหน่อยฮะเพลงทิ้งอริสมันแล้วกันเมื่อกี้ทิ้งของแหม่มใช่ไหมฮะได้ครับเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะจ๊ะทักทายมาช่วงนี้ก็แล้วกันนะฮะกับเพลงที่อยากฟังกันนะครับเดี๋ยวมาเล่าข่าวกันนะจะเอาข่าวอะไรที่เชียงใหม่ไหมที่อุบลไหมที่ไหนกรุงเทพภาคกลางบอกมาเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะครับเนาะพี่สวัสดีว่าแต้ครับดีเจแต้กะถ้าไปทางลำปางจะเป็นแต้กะแต้นะแต้ถ้าเชียงใหม่ก็แต้นะนะครับมาหมูในอวยนะครับมนอหมูในอวยนะครับมาเสกโลโซนะฮะพี่เสกนี่รออีกเดือนหนึ่งนะครับ23มิถุนาเนาะเดือนหน้านี่แหละจะได้ออกจากเรือนจำแล้วนะครับที่หลายคนรอคอยนะเดี๋ยวขอฟังเพลงช้ากันสัก 2-3 เพลงก่อนนะครับ

อย่างน้อยก็ควรจะบอกฉันสักหน่อยให้รู้กันสักหน่อยเนาะบอกกันสักหน่อยก็ได้นะในครั้งนี้คือพี่เสกโลโซเพลงที่มีชื่อว่าหมูในอวยหมวยในอูหมวยในอูนะฮะทักทายเข้ามาหลายข้อความทีเดียวเมื่อกี้หลังไมค์มีโทรศัพท์เข้ามาด้วยนะฮะจากในส่วนของพี่อูใช่ไหมบางใหญ่นะครับว่าสวัสดีครับดีเจขอเพลงหน่อยขอเพลงไม่เดียงสาเข้ามาด้วยนะพี่อูบางใหญ่นะทักทายเข้ามาหลังไมค์นะถ้าท่านดูน้องได้ก็แล้วกันนะฮะหนูน้องบอกว่าไทยจงร้อนตับแตกเลยค่ะดีเจขาหนูน้องคนเชียงใหม่ไปทำงานที่เกาหลีที่ไต้หวันเนาะว่าอากาศร้อนจัดร้อนหนักมากเลยตอนนี้น่าจะร้อนกันทุกพื้นที่ทั่วไทยว่าอากาศร้อนอย่างนี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวขอตั้งเพลงแป๊บนึงเดี๋ยวขอตั้งเพลงเดี๋ยวจะเรียงคิวเพลงให้นะครับเนาะที่คุณผู้ฟังส่งมานะครับพี่รับเหมาดิจิวินครับคุยเรื่องการเมืองได้ไหมไม่ได้คุยกันเมืองหลายวันจริงหรอมีเรื่องการเมืองอยู่นะฮะหน่อยหนึ่งเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังพี่รับเหมานอกจากเรื่องของไทยช่วยไทยคนละครึ่งเนี่ยนะที่เขาลงทะเบียนไปแล้วนะฮะสรุปได้ทุกคนแล้วใช่ไหมครับภาษีเราทุกฟังลงไปเถอะนะภาษีเราเงินเราทุกบาททุกสตางค์ที่เขามาแจกที่เขามาให้เนี่ยนะฮะเขามีหน้าที่แค่บริหารเงินของเราเราต้องใช้ให้คุ้มที่สุดนะฮะนะสวัสดีพี่เบิร์ดนะฮะพี่เบิร์ดช่างเบิร์ดมาแล้วครับทักทายวันพุธสีเขียวนะครับวันนี้ที่แถวหลังเครือสาพัฒน์ลำพูนนะฮะแดดร้อนแรงมากเลยครับดีเจวินอยากฟังมันแปลกดีนะของเต๋อเรวัตหน่อยนะฮะช่างเบิร์ดสรรหา

ครับบอกว่ากว่าจะรู้ว่าความรักเป็นเช่นไรนะครับมันก็สายเกินไปแล้วนะครับก็ยังจะพูดเหมือนเดิมว่าคุณผู้ฟังจำละครเรื่องกว่าจะรู้เดียงสาได้ใช่ไหมครับเมื่อก่อนเนี่ยได้เนาะตอนนั้นใครแสดงนะพี่โอคีตาพัฒน์อันติมานนท์เนาะใช่ไหมครับจิ๊บคีตาพัฒน์แล้วก็วีรภาพสุภาพไพบูลย์ตอนนั้นก็ชื่อละครว่ากว่าจะรู้เดียงสาเป็นเรื่องราวของพระเอกนางเอกสองคนที่เขาหนีตามกันไปคิดว่าความรักเป็นสิ่งสวยงามแล้วคิดว่าความรักมันเป็นสิ่งที่แบบโอ้ยมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยพอหนีอยู่ด้วยกันแล้วโอ้โหมันวุ่นวายมากยังจำฉากในละครได้อยู่เลยต้องหนีไปอยู่ในห้องเช่าเล็กๆนะฮะเคยใช้ชีวิตด้วยความสุขอะไรเงี้ยนะฮะเรื่องจริงนะสมัยก่อนเป็นแบบนี้จริงๆคนเขาหนีตามกันถ้าพ่อแม่ไม่ให้อยู่ด้วยกันเขาหนีแต่ปัจจุบันมันเป็นยุคโซเชียลเนาะก็ปล่อยไปแล้วก็มันอาจจะไม่ได้แบบว่าขนาดนั้นก็เป็นได้เนาะคนสมัยก่อนมันไม่มีอะไรไงมือถือก่อนมีแต่ทีวีวิทยุหนังสือพิมพ์มันก็เบื่อแต่นี้มีมือถือมีกิจกรรมอะไรทำมากมายกว่าจะรู้ว่าความรักเป็นเช่นไรสุดท้ายก็ไม่เดียงสาก็จบจืดไปแล้วบนลำไยไงกว่าจะรู้ว่าความรักเป็นเช่นไรก็คนที่3แล้วเอ๊ะหรือ4 5 6กันแน่หรือ7 8 9อุ๊ยแรงไปดีเจเยอะไปหมายถึงว่าคนที่มาร้องเพลงด้วยนะฮะ4 5 6 7 8 9 10นะฮะนะครับใช่ไหมพี่โอ้วีรภาพผมเจอบ่อยนะอยู่แถวแยกเกษตรบางทีก็ไปนั่งกินตามอาหารตามสั่งบางทีก็ไปนั่งกินต้มเลือดหมูจริงดิอ๋อเป็นอิสลามเหรอจริงๆนะดาราบางคนเนี่ยเขาก็ใช้ชีวิตธรรมดานะไปกินข้าวนะครับไปนั่งชิลนะฮะยิ่งถ้าเป็นดารายุค90ก็จะชิลมากเพราะว่าดารายุค90เนี่ยก็เป็นอะไรที่แบบเกิดมาจากความเป็นบ้านๆเนาะไม่ได้ชีวิตติดโซเชียลเหมือนดารายุค Gen Z Gen Y ที่อยู่แต่ในมือถืออย่างเดียวอะไรเงี้ยใช่มั้ยครับเด็กเจนปัจจุบันนี่ไม่ค่อยไปกินข้าวนอกบ้านคือบางชอบกดสั่งอย่างเดียวไม่เชื่อถามพี่โอได้ชอบกดสั่งทาง Grab ทาง LINE Man ต่างๆกันช้อปปี้อะไรต่างๆเพราะว่ามันสะดวกเด็กเจนพวกนี้สะดวกเขานะแต่เรานั้นเกิดมายุคที่ต้องไปกินที่ข้าวที่ร้านเนาะจะซื้อมาทำที่บ้านอะไรเงี้ยเดี๋ยวอ่านชื่อเพลงแป๊บนึงวันนี้มีใครขอเพลงอะไรมาบ้างนะครับเนาะถ้าไม่มีชื่อเพลงใครก็ทักบอกนะจ๊ะพี่พนิตาวันนี้เจอวินแรงมากเลย4 5 7 8อีกว่ะเอ้าคนที่ร้องเพลงด้วยพี่พนิตาอย่าไปคิดมากนะฮะคนที่ร้องเพลงร่วมกับลำไย7 8 9 10คนนะฮะสวัสดีพี่แสวงชัยด้วยกันรายการทักทายยามบ่ายนะครับขอเพลงจุ้ยไออะไรอย่างอ่ะจุ้ยไอขายควายครับของบัญชาฟ้าพะเยาสรรหาเพลงเหมาะมีตัวการเพลงเนี่ยมีด้วยหรอเดี๋ยวขอเสิร์ชหาก่อนเนอะนะฮะเดี๋ยวอ่านชื่อเพลงกันก่อนสักครู่นะครับวันนี้มีใครขอเพลงอะไรมาบ้างนะฮะทักทายทางบุญทริกด้วยนะทางบุญทริกที่ฟังกันอยู่ด้วยนะครับทางบุญทริกที่กำลังฟังกันอยู่ด้วยนะครับนะพี่เพชรบอกว่าดีจีเป็นครับหนีมากินข้าวดีกว่าดีจะทันวันนี้สั่งเป็นเมนูอะไรเอ่ยข้าวขาหมูเลยพี่โอ้โหห่อใหญ่เบิ่มเทิมทีเดียวจานใหญ่ทีเดียวนะฮะพร้อมกับในส่วนของน้ำแข็งใสนะครับหนึ่งถ้วยใหญ่ๆทีเดียวนะฮะวันนี้ขับรถไปไหนคุณผู้ฟังที่เชียงใหม่จริงๆทั่วประเทศนะฮะเจอแต่ร้านขายน้ำนะขายดีมากเลยขายน้ำชากาแฟน้ำหวานเครื่องดื่มต่างๆนะที่เป็นร้านเล็กๆกันเนาะเยอะแยะเลยเดี๋ยวประมาณสักเดือนหน้าจะคึกคักกว่านี้อีกเพราะว่าคิดว่าหลายๆร้านค้าน่าจะลงทะเบียนไทยช่วยไทยคนครึ่งใหม่นะน่าจะลงทะเบียนแล้วน่าจะคึกคักกันนะน่าจะคึกคักกันนะนะครับพี่เอกส่งภาพมาร้อนมากเลยครับดีเจนะส่งภาพใส่หมวกไอ้โม่งมาด้วยนะฮะพี่เอกนะครับนะเดี๋ยวอ่านชื่อเพลงก่อนครับมีเพลงอะไรบ้างเนาะนะเดี๋ยวจะให้ฟังตองพระคารมัยของพี่โอนะครับเพลงที่มีชื่อว่าฉันทำเพื่อเธอนะครับยารินดาบุญนาครับตามหาตัวเองนะโดมมาตินครับสิ่งสุดท้ายคือเธอไม่มีใครรู้ตัวเราเพลง AI ครับถ้าเขาไม่รักพี่ได้ไหมของแชมป์นางสาวเดี๋ยวเราขึ้นจังหวะกันนางสาวขวัญใจคณะขวัญใจ

นะครับขึ้นจังหวะด้วยทาทายังหากไม่ดูเป็นการรบกวนถ้าจะชวนเธอมารักกันจะไปกับแสงสีกับปีที่สวยๆกับผีเสื้อราตรีต่อกันเลยนะฮะพลังงานโจรครับลาบานูนนะฮะฤดูร้อนจากพาร์ดอกส์นะฮะมีเพลงเขมรขั้นกลางหนึ่งเพลง เดี๋ยวเปิดให้ฟังเพลงเขมรหนึ่งเพลงเดี๋ยวเปิดให้นะฮะไม่เอาหน้าอย่าคิดมากขจรศักดิ์นะฮะเราจะหวังให้เบาลงครับกับดั่งฝันฉันใดจะเคลียร์เพลงเย็นๆเบาๆฮะจากแหม่มพัชริดาและอลิสมันครับเพลงทิ้ง2เวอร์ชันขอบใจที่พูดแรงจากเคนายคบไม่ได้จากปางนครินนี่คือที่เตรียมเอาไว้นะครับมีชื่อเพลงใครมีอยู่ในโปรแกรมบ้าง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17ตอนนี้หยุดขอเพลงก่อนนะครับคิวเต็มแล้วครับห้ามขอเด็ดขาดเลย คิวเต็มแล้วจ้าอันเนิ่นมาช้าไม่ได้ฟังเพลงขอเพลงหนุ่มเกาหลีเอสดีปุ่นนะ5โมงปุ่นเด้อนะฮะมาช้านะฮะนะครับเอามาเดี๋ยวเราค่อยมาเล่าข่าวกันไปเนาะเดี๋ยวเราฟังเพลงเย็นๆกันไปนะครับอยู่กับ True Detect นะครับให้การดูแลกันช่วงนี้ร้านยำปูมาจะรออ๋อเพลงของพี่จอนไม่มีหรออ๋อโอเคชีวิตเป็นของเรานะฮะเพียงเธอครับครับได้เลยเดี๋ยวให้ฟังตองพักคารมัยมีเพลงใครไม่อยู่ในโปรแกรมบ้างเอ่ยเอาเฉพาะคนที่ขอมาก่อนหน้านะพี่ลุงแปะว่าเพลงผมไม่มีคบไม่ได้ไงเพลงสุดท้ายไม่ยังไงลุงแปะหูไม่ดีหูไม่ดีอีกแล้วลุงแปะนี่นะแล้วบอกว่าคบไม่ได้เพลงสุดท้ายคนเฒ่าเดี๋ยวเนอสวัสดีพี่มานพด้วยกันแล้วกันนะฮะสวัสดีบ่ายครับดิฉันวันนี้ไม่มีเพลงพี่น้องไตเหรอฮะเดี๋ยวช่วงท้ายๆก่อนพี่น้องไตแล้วค่อยมาเอาเพลงท้ายรายการก่อนทำไมพี่หม่องเขารอฟังเพลงหรอสวัสดีพี่ช่างบอยฟอร์ดมาสด้าพัทลุงครับพาร์ทมาสด้าฟอร์ดพัทลุงรายงานตัวยินดีให้บริการนะครับมาเซฮายกันเลย

เย็นๆนะกับเพลงนี้ของตองพัครมัยครับชื่อเพลงว่าฉันทำเพื่อเธอนะครับพี่เนินส่งภาพมากำลังกินทุเรียนอยู่ครับดีเจวินดีเจทานกำลังกินทุเรียนอยู่บอกว่าลูกสะใภ้ซื้อมาอร่อยมากเลยไปซื้อจากไหนมาพี่เนินนะซื้อกาดมากะพี่เนินจะไปเอางานอันนั้นก่อนงานส่งน้ำพระธาตุจอมตองก่อนงานส่งน้ำพระธาตุจอมทองเขาจะมีนะฮะยำเจ๊บไรท์ก็มานะวันนั้นไปส่องดูนะฮะเดี๋ยวนี้เวลามีงานส่งน้ำหรือว่างานวัดต่างๆเนี่ยมันจะเป็นร้านค้าดังในโซเชียลเนาะร้านดังในโซเชียลต่างๆที่เขาจะมาเปิดกันร้านยำนั่นยำนี่อะไรอย่างเงี้ยฮะก็จะไปเปิดร้านขนมนั่นขนมนี้อะไรอย่างเงี้ยฮะเขาก็จะรับมาเหมือนกับประมาณว่าเขาจะมีเขาเรียกว่าไงอ่ะเขาจะมาประมูลก่อนผู้จัดงานบริษัทเขาจะมาประมูลก่อนแล้วเขาจะไปหาร้านค้ามาเช่าเขาบอกว่าค่าเช่าไม่ใช่ถูกๆนะฮะแผงหนึ่งนะ5-6 หมื่น 7 หมื่นเป็นแสนก็มีถ้าเป็นวัดดังๆจริงๆนะฮะเป็นแสนเลยนะฮะ5-6 หมื่น 7-8 หมื่น 2-3 หมื่นแล้วแต่ว่าคู่หาแล้วแต่ว่าแผงเล็กแผงใหญ่แผงน้อยเนี่ยเออนะครับอ่ะว่ากันไปนะฮะสวัสดีพี่สาวสุจันทร์แสวงชัยลงมาทักทายกันช่วงเวลานี้ด้วยกันละกันครับเดี๋ยวเราฟังเพลงกันก่อนเดี๋ยวค่อยมาเล่าข่าวกันเนาะวันนี้มีประเด็นอะไรกันบ้างขอเพลงช้าก่อนเดี๋ยวเราค่อยขึ้นจังหวะเพลงไวขึ้นมานะครับแล้วก็ข่าวสารที่น่าสนใจที่จะนำมาฝากคุณผู้ฟังด้วยในช่วงเวลาบ่ายนี้นะครับนะเอาช้าๆก่อน

นี่คือเพลงที่ขอไว้ด้วยนะครับเพลงที่มีชื่อว่าตามหาตัวเองตามหาหัวใจตามหาตัวเองนะครับเมื่อกี้มีทักทายมาจากพี่น้ำเหนืออะไรกันบอกว่าดิฉันครับเมื่อกี้ที่สุโขทัยฝนตกกระหน่ำเลยน้ำพุคีรีมาศนะครับฝากเพลงเข้ามาด้วยนะครับขอเพลงใช้สักเพลงสองเพลงขอเพลงสิ่งสุดท้ายคือเธอเย็นๆนะครับเดี๋ยวไล่ดูข่าวก่อนวันนี้มีเป็นอะไรน่าสนใจบ้างเดี๋ยวสักพักเราจะขึ้นเพลงไวกันเนาะสักพักเราจะขึ้นเพลงไวกันนะครับสิ่งสุดท้ายคือเธอครับโดมมาตินมาในช่วงเวลานี้เลย

สิ่งสุดท้ายคือเธอครับโตมาตินนะจ๊ะอย่าเพิ่งง่วงกันนะครับห้ามง่วงนะใครที่ง่วงเอามือถ่างตาไว้ก่อนนะจ๊ะเอามือถ่างดวงตาขอบตาไว้ก่อนเดี๋ยวจะพากันหลับก่อนนะครับเป็นเพลงเก่าๆของโดมาตินนะครับที่ขอไว้ในสไตล์ของเพลงเก่าๆนี้สไตล์ดนตรีก็จะประมาณเนี้ยก็จะประมาณในช้าๆเย็นๆร้องช้าๆเยือกๆหน่อย

0: ร้องเย็นๆช้าๆเยือกๆหน่อยนะครับเนาะมาถึงเพลง AI ดีกว่าเพลง AI มาแล้วครับวันนี
1: ้ชีวิตคนอื่นแต่รู้ดีกว่าตัวเขาแต่เอาเข้าจริงแค่มึงรู้ตัวเองก็พอแล้วอย่าเที่ยวไปตัดสินใครเลยบทเพลงนี้ขอมอบให้คนที่ชอบโดนคนอื่นตัดสินทั้งที่เขาไม่รู้เรื่องของเราเลย

ีเคลียร์เพลงที่ขอไปด้วยเลยกันนะฮะไม่มีใครรู้ตัวเรานะฮะขอมาก็เปิดให้ฟังตอนนี้ขอเคลียร์เพลงกันก่อนนะครับนะเพลงก็มีใครรู้ตัวเราผมลุงแป้ว่าผมฟังทุกวันนะเพราะดีชอบที่มีลูกคู่ด้วยเป็นสไตล์ของเลย AI เนาะเพลงสไตล์ของเลย AI ก็จะประมาณนี้เลยนะครับนะนักกีฬาทุกคนต้องโดนตัดสินเพราะมันเป็นเกมกีฬาเลยต้องตัดสินเพลงเพราะความหมายดีใครเป็นคนแต่งนะนั่นสิใครแต่งนะฮะเพลง AI เมื่อกี้มีเพลงของพี่แช่มแช่มรำเพลงนี้ก็ขอมาจากนี่ไงกับปอมไงพี่โอ้พี่ฝายกับแย่ๆด้วยแย่วันนี้แย่ไม่มาเลยแย่ไหนส่งบรรยากาศที่ไต้หวันมาให้ดูด้วยนะครับบรรยากาศเป็นอย่างไรบ้างร้อนหรือเปล่าวันนี้

ี่คือเพลงที่มีชื่อว่าถ้าเขาไม่รักรักพี่ได้หรือไม่อย่างไรนะส่งมาก็เปิดให้ฟังในช่วงนี้ด้วยกันละกันนะครับอ่ะขอเพลงช้าสักเพลงเลยจะขึ้นจังหวะกันเดี๋ยวจะพากันหลับกันชิวๆกันตรงนี้นะครับแช่มแช่มรำหาคนซื้อยากมากหมายความว่าไงพี่หาคนซื้อหมายความว่าไงหาคนเอาไว้หาคนชื่อนี้โอเคโอเคไม่คนไม่มีใครชื่อแช่มนะชื่อแช่มชื่อแสงเนาะไม่ค่อยมีใครตั้งชื่อแบบนี้นะฮะมานางสาวขวัญใจครับคุณผู้ฟัง

างสาวขวัญใจนะครับเพลงจากคณะขวัญใจในอินดี้อีกหนึ่งเพลงนะฮะในสไตล์ที่หลากหลายสมัยก่อนนะเพลงนี้แบบนี้จะไม่ได้เกิดเลยนะจะบอกให้ฟังเพราะค่ายเพลงหลักอย่าง IS Grammy เขาจะไม่เอาไว้ในค่ายตัวเองเพราะว่ามันขายไม่ได้ไม่รู้จะไปขายใครแต่ปัจจุบันยุคโซเชียลนี่เพลงแบบนี้ก็ออกมาเยอะมากๆเลยนะออกมาเยอะมากๆเลยนะครับนางสาวขวัญใจนะครับนะทนายพิสุนทรที่รายการบอกว่าดีเจครับสวัสดีนางสาวลำไยนั่นโอ้ my god เฮียฮอไม่เอาเฮียอากูไม่เอานะฮะพี่โอมันแหวกแนวเกินไปสวัสดีสาวด้วยนครปฐมด้วยวันดีเจวินสวัสดีค่ะฝากทักทายทีมงานทุกคนฝากทักทายแฟนรายการแล้วก็พี่เต้ด้วยตอนนี้ดื้อนี่ก็เป็นหมอนะแล้วนี่ดื้อเตรียมผลิตภัณฑ์ Seven Herbs นะครับรักษาการผมร่วงของโปเต้มาแล้วแหมดื้อจะมาขายดีเจวินหรอผมร่วงผมขาดช่วยได้นะฮะมาส่งให้ดีเจ1ขวดดื้อหมอดื้อบอกว่าใครที่เป็นเบาหวานอยู่นะครับตรวจน้ำตาลแล้วนะอย่าลืมไปตรวจดวงตาด้วยบางครั้งทีเบาหวานอาจจะทำให้ดวงตาฝ้าฟางตาบอดได้นะคุมอาหารตรวจน้ำตาลประจำทานยาประจำนะครับแล้วก็อย่าลืมตรวจดวงตาด้วยนะครับเนาะสวัสดีพี่ช่างหลองชัยนะ

่านอยู่ครับช่างหลองมาเดี๋ยวช่วงนี้เราจะขึ้นจังหวะกันดีกว่าช้ามาหลายเพลงละนะฮะเราจะขึ้นจังหวะเพลงกันสักหน่อยดีกว่าจะได้คึกคักกันนะครับในช่วงเวลาของบ่ายสามนะเวลาเหลือตอนนี้บ่ายสามโมงห้านาทีแล้วนะครับเนาะอุ้ยแชร์นักร้องสาวยุค90เจ้าของเพลงดังมากๆแย่งผัวคนอื่นแห่เปิดดู MV ร้องได้ทั้งเพลงนั่นใครกันนะเรื่องนี้เดี๋ยวมาดูกันดีกว่าวันนี้มีเรื่องให้เมาส์มอยกันแล้วนะฮะเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้ Return Part 7นะครับออกมาแฉว่ามีนักร้องยุค90สาวคนหนึ่งนะแย่งผัวชาวบ้านอุ้ยใครเดี๋ยวสักครู่จะมาอ่านให้ฟังนะฮะใครกันนะเรื่องนี้เราจะชอบเผือกอีกแล้วนะฮะนะสักครู่ก็แล้วกันนะเดี๋ยวจะส่งให้แม่ถ้าส่งมาก็ส่งได้นะเดี๋ยวส่งที่อยู่ให้ส่งให้ฟรีใช่ไหมฟรีหรือเก็บตังค์ถ้าส่งฟรีก็ส่งมาเลยเดี๋ยวอันนี้จะเป็นเอามาลองใช้ครับพี่หลองวันนี้จะเป็นครับวันนี้กำลังรื้อบ้านใหม่ครับดีเจรื้อบ้านฟังไปด้วยพี่สมเป็นวันนี้จะเป็นครับส้มตวยอ๋อลืมดีเจตั้งไว้แล้วเพลงส้มตวยตวยเดี๋ยวจะได้ฟังแล้วรอแป๊บหนึ่งมานะฮะรบกวนมารักกันผีเสื้อราตรีหว่าเวนะฮะฤดูร้อนพลังงานจนส้มตวยนะฮะต่อไปเลยนะฮะไม่เอานะอย่าคิดมากชีวิตเป็นของเราดังฝันฉันได้ทิ้งสองทิ้งนะลิสมันแมมขอบใจที่พูดแรงแบ็คเฮดนะครับเพียงเธอคบไม่ได้ห้ามขอเพลงเพิ่มนะตอนเนี้ยเอียดนะไม่รู้จะเปิดเพลงไหนดีตอนเนี้ย พี่เดี๋ยวว่าใครกันนะอยากใส่ใจนักร้องยุค90ที่ไปแย่งสามีชาวบ้านเหรอฮะเดี๋ยวจะเป็นส่งที่อยู่ให้เด้อจะส่งอะไรมาก็ส่งมาเลยผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพนะฮะ

แหมสนุกมากเลยเพลงนี้นะครับเบาๆชิคๆนะฮะเดี๋ยวจะพาไปหาผีเสื้อราตรีกันดีกว่านะครับเนาะพี่เดี๋ยววันนี้จะเป็นครับอย่าใส่ใจเรื่องเผือกชาวบ้านเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเรื่องข่าวดาราเราสักแป๊บนึงก่อนนะฮะสวัสดีพี่ออโต้ด้วยกันพี่ออโต้มาช้าคิวเพลงเอาไว้ก่อนตอนนี้คิวเพลงเหลือ28เพลงนะห้ามขอเพิ่มนะจ๊ะจะพาไปเต้นกันดีกว่ากับ2002ราตรีนะฮะ

โอ้โหไม่ได้ฟังนานบ้างเลยเพลงนี้สนุกบ้างเลยนะดื้อเนาะแหมเพลงนี้มาคุงได้2ขวบอยู่ดื้อเพราะว่ามาคุงมันเกิดปี2000พอดีปี43นะฮะ อยู่คนเดียวอยู่ลำพังวาเว้นะฮะเดี๋ยวค่อยเล่าข่าวกันเนาะขอปล่อยเพลงไว้สักช่วงนึงก่อนแล้วกันจะได้คึกคักกัน

โอ้โหมันมากเลยเพลงนี้ไม่ได้ฟังนานมากเลยครับหวาเวหวาเวนะจ๊ะคือคักกันสักช่วงก็แล้วกันช่วงนี้จะได้ตาเปิดกันเดี๋ยวมาคุยข่าวในเรื่องดารานักร้องกันนะจ๊ะนี่สรุปแล้วดูอะไรกันแน่เนี่ยดูฝนหรือดูร้อนนะฮะทำมันร้อนจังเลยอากาศข้างนอกนะฮะละอุมากๆเลยนะครับหรือร้อนครับพาราด็อกซ์นะฮะ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าฤดูร้อนครับมันจาก Paradox นะเป็นไงร้อนไหมร้อนตามเพลงเนาะร้อนตามเพลงนะฮะส่งมาส่งมาในช่วงนี้ที่ขอเปิดเพลงกันก่อนเดี๋ยวค่อยมาคุยข่าวกันต่อมาพลังงานจนกันดีกว่ามา

ครับนี่คือเพลงที่มีชื่อว่านิทานครับนะฮะลงมาเซย์ไฮกันช่วงนี้เพลงที่ขอมาจากพี่ต้านะฮะพี่สวัสดิ์วัดดิจิวินครับขอดิจิวินครับขอฟังเพลงซาวที่เปิดเข้ารายการแบบเต็มๆเพลงครับเสียงดนตรีมันใส่วิ่งดีถ้าเต็มเพลงมันยาวมากเลยพี่นะมีแต่ดนตรีอย่างเดียวนะแอมมาไม่เอาน่าจะคิดมากพี่สวัสดิ์มาจะมาเล่าข่าวกันละบ่าย 3:30 ตอนนี้นะครับโจโจโจโจไม่เอา

ไม่เอาหน้าอย่าคิดมากนี่คือขจรศักดิ์นะคะสงวนลิขสิทธิ์อัลบั้มนี้เลยนะครับบ่ายโมง35นาทีในช่วงเวลานี้นะครับกับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันในวันสบาย

0: ไม่เอาหน้าอย่าคิดมาก
1: ไม่เอาหน้าอย่าคิดมากนะครับนะ
0: ไม่เอาหน้าอย่าคิดไป
1: เดี๋ยวที่จะมีเพลงคอมเมนต์ให้ฟังหนึ่งเพลงเดี๋ยวเราจะมาดูข่าวกับนักร้องนักร้องคนหนึ่งที่มีข่าวเฉาไปละนักร้องสาวมามันมีคลิปข่าวเฉาแชร์มาว่ามีนักร้องสาวของค่ายเนี่ยพี่โอ้ค่ายย่านอโศกอ่ะค่ายกามี่อ่ะอดีตนักร้องเก่าในยุคปี2000นะฮะก็ไม่นานนะไม่ได้ถึงกับ2000 2010ก็ได้อ่ะมีเพลงออกมาแล้วก็เหมือนกับประมาณว่าไปวิดีโอคอลคุยกับผัวชาวบ้านแล้วที่สำคัญคือวิดีโอคอลแล้วก็ถึงขั้นบอกว่าเปิดหน้าอกหน้าใจให้ผัวชาวบ้านดูอุ๊ยแรงมากเลยใครเดี๋ยวมาดูว่าใครนะฮะเดี๋ยวเราไปดูข่าวกันตอนนี้ขอเปิดเพลงเขมรหนึ่งเพลงก่อนนะฮะมาจากเพลงเขมรก็มาจากเพลงเขมรก็มาเพลงเขมรใครเป็นเขมรยกมือขึ้นใครเป็นเขมรยกมือขึ้นใครเป็นคนฮุนเซนเป็นคนของฮุนเซนยกมือขึ้นนะฮะเดี๋ยวจะมาเล่าข่าวนักร้องให้ฟังละมา

้มต้อยส้มต้อยนะฮะแปลว่าอะไรอ่ะในคอลัมน์แปลภาษาเขมรหนึ่งอัตรานะครับอ่านอะไรไม่รู้นะฮะแต่ว่าชื่อวงว่าอีโนนะชื่อเกี่ยวกับยาคลายกรดลดน้ำเฟอร์นะฮะวงอีโนนะฮะอีนอตอีโนอินนี่อินนั่นครับอีโนนะครับนี่คือเพลงที่มีชื่อว่าส้มต้อยส้มต้อยนะฮะ

0: ถูกใจพี่สุเมธฟังแล้วคิดดีใจก็ฟังแล้วหิวต้มอึ่งเลยครับหิวต้มอึ่งไข่แล้วครับพี่โอ้ตายแล้วฮะพี่ต้าวันนี้ใจครับฟังแล้วจะร้องไห้ไม่ใช่ซึ้งนะฟังดูเรื่องนะฮะฟังแล้วจะร้องไห้นึกว่าเพลงจีนใช่ดนตรีตอนแรกเหมือนเพลงจีนตอนแรกคล้ายๆเพลงจีนพี่ทองบานะครับถูกใจพี่สุนทรนะครับนะถูกใจเดวินท่าตอนด้วยนะสมจุยสมจุยนะฮะนะครับพี่สุนทรไม่ถูกใจเหรอฮะว่าถูกใจเพลงนี้นะฮะนี่มาพักฟังข่าวสักครู่ก่อนกันแล้วกันช่วงนี้นะครับใกล้จะเข้า4โมงเดี๋ยวจะพาคุณผู้ฟังไปดูข่าวดราม่าเรื่องของนักร้องยุคปี2000คนหนึ่งคุณผู้ฟังเป็นนักร้องสาวค่ายแกรมมี่อุ๊ยแกรมมี่ถามว่าดังไหมหรอก็ดังนะแต่ว่าดังแบบแต่ว่าไม่ได้ติดหูขนาดนั้นเป็นนักร้องคนหนึ่งที่ดังแต่ว่าถ้าได้ยินเพลงก็จำได้แต่ว่าไม่ได้ดังแบบระดับแถวหน้านะล่าสุดนะครับมีข่าวออกมาพี่สุนทรนะว่าไปวิดีโอคอลคุยกับผัวชาวบ้านอุ๊ยวิดีโอคอลคุยกับผัวชาวบ้านนะฮะเดี๋ยวจะให้ฟังคลิปวิดีโอนะครับนะพี่อู๋บอกว่าอู๋เองครับเพิ่งมาครับส่งข้อความทางนี้เลยทักทายพี่อู๋เลยกันนะครับพี่อู๋นะฮะจาก Facebook ทักทายเข้ามานะครับนะฮะเดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวจะเปิดคลิปเสียงให้ฟังก่อนนะครับเป็นคลิปเสียงการสนทนาคุยกันสั้นๆนะประมาณนาทีนึงนะฮะระหว่างสาวนักร้องอดีตนักร้องแกรมมี่คนนี้นะฮะกับผัวชาวบ้านนะฮะแล้วที่ประเด็นใหญ่คือไม่เขาทำอะไรนางทำอะไรฮะนางเปิดหน้าอกให้ผัวชาวบ้านดูนะฮะแต่ว่าในคลิปมันไม่เห็นนะเขาเอาเซ็นเซอร์ไว้นะครับเขาเซ็นเซอร์ไว้แต่ว่าให้ฟังเสียงดูว่านางคุยอะไรกันนะฮะแล้วก็ทีนี้ตัวของเมียเนี่ยเขาอยู่ด้วยเขาก็เลยถ่ายคลิปวิดีโอเอาไว้เป็นหลักฐานตายตายตายไอ้ลองฟังเสียงหน่อยนะครับนะเดี๋ยวนะรอเสียงมาแป๊บนึงเห็นไหมได้ไหม
1: อ๋ออย่าให้ฝันดีใช่ไหม
0: อย่าให้ฝันดีใช่ไหมอย่าให้ฝันดีต้องเปิดหน้าอกให้ดูเงี้ยหนึ่งสองคือเปิดปุ๊บเงี้ยแล้วก็ลง
1: ดีแล้ว
2: จริ งเหรอ
1: จริงสิ
0: นี่มีการเปิดรอบสองรอบสามนะฮะมีการเปิดรอบสองรอบสามใคร
1: ข้างเดียวมันไม่สมดุลเนี่ย
0: ข้างเดียวไม่สมดุล
1: บ๊ายบายครับ
0: บ๊ายบายครับ
1: คือไหนฝันดีครับ
0: นี่นั่นไงเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยนะฮะโดนถ่ายคลิปลงแล้วคลายเนี่ยฮะเขาเป็นนักร้องแกรมมี่นะอดีตนักร้องแกรมมี่นะฮะใครพี่โอ้ว้ายใครล่ะใครไม่รู้เหมือนกันนะฮะเนี่ยแล้วก็พอคลิปข่าวออกมาเนี่ยฮะตามมาอ่านในเพจของเจ๊นี่นะเจ๊เลยนะมาอ่านในคลิปข่าวได้ดีกว่าว่าเขาว่าอย่างไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวจะดูก่อนนะเพจดังแฉนักร้องสาวยุคปี2000นะฮะเจ้าของเพลงดังมากในยุคนั้นนะฮะมีสามีแล้วด้วยนะแต่ยังไปแอบแย่งแฟนคนอื่นเปิดแชทหลักฐานโซเชียลแห่ไปดู MV ใน YouTube นะฮะวันนี้เพจอยากดังโดยจันทร์ให้ก็เลยเอาคลิปนี้มาลงในโซเชียลนะครับเขาบอกว่าในวิดีโอคอลคุยกันนะฮะเขาบอกว่า

างสงความบอกว่าขอบคุณที่ขอบคุณจ้าที่รักผู้หญิงเร็วๆแบบนี้อ่ะนะแล้วผู้ชายก็บอกว่าก็บอกแล้วไงว่าสำหรับตัวพี่น่ะเป็นคนที่ดีสำหรับวินพี่เป็นคนที่ดีไม่สนหรอกว่าใครจะคิดยังไงพรุ่งนี้จะต้องไปซ้อมผมโมเย็นก็น่าจะเป็นการคุยกันและมีการเล็กที่รักด้วยนะครับในแชทอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วก็คนที่เขาเอามาแชร์เขาบอกว่าคือตอนแรกอะโทรหาแฟนหนูวิดีโอคอลเปิดนมให้ดูแฟนมีผู้หญิงอื่นแล้วผู้หญิงคนอื่นนั้นก็คือเป็นนักร้องยุค90นะฮะแล้วผู้หญิงคนนั้นก็มีสามีอยู่แล้วด้วยนะคะแต่แอบมาหาแฟนเราโทรหาแฟนเราบ่อยมากส่งความมาหาในเชิงชู้สาวด้วยนะสาวเน็ตชาวเน็ตก็เลยไปส่องดูมันเป็นใครกันนะใครกันนะใครไม่รู้

นี่คือเพลงของนักร้องที่มีชื่อว่าลูกปัดชนละนันนะครับเพลงที่มีชื่อว่ารักเท่าไหร่ก็ยังไม่พอนะฮะอุ๊ยลูกปัดหรอลูกปัดที่มีดราม่าที่เมื่อกี้ใช่ไหมตายแล้วแรงมากดิเจเสิร์ชหานะฮะตายข่าวนี้มาแรงแซงทางโค้งเลยทีเดียวนะฮะดีก็มีคนแชร์ออกมานะฮะอาจจะจริงถ้าเป็นตามข่าวนี้ก็เรียบร้อยนะเดี๋ยวนี้โลกโซเชียลมันไวนะโลกโซเชียลมันไวนะทำอะไรต้องระมัดระวังนะนักร้องหรือว่าคนดังนะฮะนะครับนะเคยออกอัลบั้มกับ Grammy นะครับเมื่อประมาณปี2015ย้อนกลับไปประมาณสัก10ปีก็ไม่ได้นานนะ10ปีที่แล้วไม่นานเนาะ10กว่าปีไม่เกิน20ปี15 16 17ปีที่แล้วนะฮะยุคนั้นก็เพลงก็หลายอัลบั้มนะฮะหลายเพลงดังนะฮะ

ปัดครับลูกปัดฮะว่ากันไปกันละกันนะฮะก็ลองไปเสิร์ชหาดูกันละกันนะจ๊ะนะครับเนาะแหมพี่ตองวันนี้เชวินครับสวัสดีดิฉันทันครับวันนี้ขับรถผ่านบ้านอาจารย์ไพศาลพอดีปิดบ้านเงียบเลยพี่เดี๋ยวขอซูมดูก่อนนะขับรถผ่านบ้านอาจารย์ไพศาลว่ะเงียบเหงามากเลยนะฮะเจ้าตัวหายตัวไปถนนลำพูนป่าซางนะครับแวบผ่านพอดีก็เลยเซลฟี่แวบมาให้ดูนะฮะจะไปแก้กรรมเหรอพี่ฮะ

ข้ากับเพลงมากๆเลยนะเข้ากับข่าวเมื่อกี้มากๆเลยนะฮะก็ได้จะเข้าสู่ช่วงเวลาของสี่โมงแรงกันแล้วนะครับพี่ต้าวันนี้เจอครับไปแก้กรรมหรือไปแก้เตลครับไปแก้เตลครับอากาศจะเข้าสี่โมงเย็นกันแล้วคุณผู้ฟังครับเวลาว่ามาขออีกหนึ่งเพลงของเคลียร์แล้วกันฮะดังฝันฉันใดนะฮะส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยนะ

เอาละครับส่งให้คุณผู้ฟังได้ฟังในช่วงเวลานี้ด้วยกันละกันนะครับนะเย็นๆนะครับนะเติมเพลงให้กันช่วงนี้ในช่วงเวลาของก่อน4โมงเย็นนะครับเดี๋ยวคุณผู้ฟังทางมือถือก็ไปเบรกฟังสปอร์ตช่วงเวลาของ4โมงเย็นเลยก็แล้วกันนะครับนะบ่ายนี้มีข่าวอะไรบ้างเอ่ยก็ยังไม่มีอะไรมั้ยยังไม่มีอะไรนะมีแต่เรื่องราวทั่วๆไปนะครับที่เกิดขึ้นนะฮะก็ยังไม่มีข่าวดราม่าอะไรนอกจากเรื่องนักร้องเมื่อสักครู่นี้นะครับเนาะเรื่องการเมืองล่ะฮะเรื่องการเมืองช่วงนี้นะครับก็เป็นช่วงที่อันนี้ก่อนไหมศาลพิพากษาจำคุก2ปีปูมัทนาโหสิรินะครับหมิ่นทนายกุ้งนะฮะให้รอลงอาญา2ปีปรับ 80,000 บาทปูมัทนาก็มีปัญหาเรื่องคดีความเรื่องของเงินทองนะฮะเมื่อเช้าที่ผ่านมาศาลใหญ่กรุงเทพนะครับอ่านคำพิพากษาคดีทนายกุ้งยื่นฟ้องปูมัทนานะครับศาลมีคำพิพากษาจำคุกปู2ปีรอลงอาญา2ปีปรับ 80,000 นะครับแล้วก็ชดใช้ค่าเสียหาย 100,000 พร้อมให้ประกาศลงสื่อหนังสือพิมพ์เป็นเวลา7วันชำระค่าทนายความอีก 10,000 บาทนะฮะโอ้โหคดีนั้นเนี่ยเป็นคดีที่ลูกหมีรัศมีพร้อมพวกเป็นโจทยื่นฟ้องดาราสาวปูมัทนานะฐานช่อโกงเงินนะฮะมูลค่าความเสียหายกว่า3ล้านบาททีเดียวเรื่องเงินเรื่องทองเออเนี่ยสุดท้ายก็มีปัญหากันนะฮะเรื่องการเมืองนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่พรรคภูมิใจไทยพรรคสีน้ำเงินในกำลังพังงาดเลยกำลังยิ่งใหญ่ทีเดียวนะเมื่อวานนี้ภูมิใจไทยเองก็เหมือนกับประมาณว่าแขวะเนาะเขาจะใช้คำว่าแขวะพรรคส้มได้ไหมให้การสัมภาษณ์รายการสรยุทธก็ดีหรือว่ารายการต่างๆว่าต้องขอขอบคุณพรรคส้มด้วยถ้าไม่มีพรรคส้มในวันนั้นก็คงไม่มีภูมิใจไทยในวันนี้ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ทำให้เราได้เกิดขึ้นในวันนี้ประมาณว่าพูดแขวะอะไรเงี้ยก็เลยก็ขอบคุณพรรคส้มหรือขอบคุณพรรคส้มอะไรเงี้ยนะฮะก็ต้องการแขวะอะไรเงี้ยดีเจก็บอกแล้วไปเปิดอำนาจให้เขาเองอ่ะใครเตือนไม่ฟังอันนี้ดีเจบอกว่าเป็นบทเรียนนะบทเรียนของพรรคส้มจริงๆนะว่าใครเตือนไม่ฟังนะฮะใครเตือนไม่ฟังบอกว่าอย่าไปท้ามันจะเป็นการเปิดอำนาจให้เขาใหญ่โตมั่นหน้ามั่นโหนกนะฮะสุดท้ายเป็นไงอ่ะตัวนี้เขาพังอาจใหญ่เลยภูมิใจไทยนะครับยิ่งใหญ่อลังการเราไม่มีใครต้านได้ด้วยนะต้านไม่ได้เลยนะฮะแล้วก็พูดแขวะพักส้มทุกวันก็เดี๋ยวก็อนุทินขอบคุณพักส้มด้วยก็เดี๋ยวก็ลูกน้องขอบคุณพักส้มด้วยเอาอย่างนั้นแหละนะฮะวนกันไป ก็เลยเป็นเรื่องดราม่าเรื่องการเมืองนะครับเนาะว่ากันไปแล้วกันนะเรื่องการเมืองมีอะไรอีก

รุงเทพมหานครใกล้จะมีการเลือกตั้งผู้ว่าแล้วนะครับต้องบอกเลยว่าหลายๆคนก็ที่อยู่กรุงเทพก็เตรียมตัวให้พร้อมดูซิว่าปีนี้รอบใหม่นี้คุณชัชชาติยังได้เหมือนเดิมอยู่หรือเปล่าหรืออย่างไรนะครับเนาะสวัสดีมินนี่ด้วยกันละกันครับได้ข่าวว่าแย่งแชมพูพี่เต้เหรอครับดีเจใช่ใช่ใช่แย่งแชมพูพี่เต้นะพี่บอลบอกว่าสวัสดีครับอยู่ที่สวนสตรอเบอรี่อยู่ครับว้าวขอเพลงฟ้ากับเหวนะครับพี่บอลนะครับส่งภาพไปกาสตรอเบอรี่ลูกโตโตมาส่งให้ดีเจวินบ้างสิดีเจโอ้น่ากินมากเลยลูกใหญ่ใหญ่โตโตบะลุ่มเทิมทีเดียวนะฮะคุณผู้ฟังทางบุญทริกไปเบรกแล้วนะครับในช่วงเวลาของ4 โมงเย็นนะจ๊ะบ๊ายบายทางบุญทริกครับ

hip. นี่คือเพลงที่ฝากมาด้วยกันนะฮะชีวิตเป็นของเรานะครับขอบคุณสาวดื้อด้วยกันโวที่ชีวิตขาเดี๋ยวจะฝากของที่ลึกมาให้ดื้อนี่อยู่ที่คลินิกเนาะเดี๋ยวจะส่งผลิตภัณฑ์สระผมนะฮะลดผมร่วงมาให้ดิจวินแชมพูส่งแชมพูมาให้1ขวด1กระปุกนะฮะใครจะมีของมาฝากดิจวินก็ฝากได้นะจริงๆแล้วดื้อนี่ก็จะฝากแชมพูสระผมให้กับโปเต้เพราะโปเต้เขาหัวล้านนะฮะจะเป็นการขอกระปุกหนึ่งแล้วกันมาจะมาสระผมเพื่อจะได้ผมดกๆดำๆนะฮะขอบคุณดื้อด้วยกันเนาะมินนี่ไม่ต้องสมทบทุนซื้อให้อีกกระปุกนะให้กับพี่เต้นะแต่เต้ผมจะร่วงนะฮะคุณผู้ฟังครับในช่วงของเสาร์อาทิตย์นี้สัปดาห์นี้ที่เชียงใหม่เนี่ยเขาจะมีกิจกรรมการเดินขึ้นดอยสุเทพด้วยนี่นัดคุยนัดกับพี่เลิฟไปละแรกนัดโปเต้มาโปเต้ไม่มากูหัวล้านนะกูเห็นหัวล้านเขาจะมีกิจกรรมการเดินขึ้นดอยสุเทพนะฮะเป็นเรียกว่างานบุญแล้วกันเนาะงานบุญนะครับก็คือเขาจะให้เดินตั้งแต่ข้างล่างเลยถ้าหลายๆคนเคยไปนะครับข้างล่างเนี่ยที่ดอยสุเทพข้างล่างจะมีครูบาศรีวิชัยอยู่เขาจะเริ่มจากตรงนั้นเลยนะฮะคือจะมีมหาลัยเชียงใหม่ก่อนแล้วก็มีสวนสัตว์เชียงใหม่เนาะแล้วก็ขึ้นไปนิดนึงจะเป็นครูบาเจ้าศรีวิชัยประดิษฐานอยู่นะครับเป็นรูปปั้นนะฮะแล้วก็จะมีพิธีตรงนั้นเสร็จแล้วเราจะเริ่มเดินขึ้นไปเดินด้วยเท้านะฮะว่าเดินด้วยเท้า13กิโลเมตรจากข้างล่างตีนเขานะฮะขึ้นไปลัดเลี้ยวเคี้ยวคดไปเรื่อยตามเส้นทางขึ้นไปแล้วก็ไปสุดที่บนยอดดอยสุเทพนะฮะแล้วก็จะมีการสักการะบูชาการเดินเวียนเทียนอะไรเงี้ยฮะในวันนั้นวันที่30นี้นะครับซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาด้วยนะครับเนาะก็จะมีการเวียนเทียนต่างๆนะเดี๋ยวส่งบรรยากาศมาให้ดูก็แล้วกันกับบรรยากาศวันนั้นนะฮะใครจะไปบ้างมีไหมฮะที่เชียงใหม่ฮะไปเดินออกกำลังกายกันสักหน่อยนะฮะแล้วก็ไปสักการะข้างบนยอดดอยสุเทพแล้วก็ขากลับเนี่ยก็นั่งรถสองแถวรถแดงลงมานะฮะอันนี้คือหมายกำหนดการเอาไว้ก็จะมีพี่เลิฟนะฮะมีดิจวินมีพี่บงไวไม้นั่นก็แฟนรายการเหมือนกันแล้วก็มีทีมงานพี่เลิฟอีก 2-3 คนนะฮะที่จะไปในวันนั้นนะฮะก็เป็นเดินด้วยเท้าออกกำลังกายกันนะฮะสวัสดีพี่หนูนะฮะทักทายพี่หนูด้วยกันละกันครับหนูอนุทินหรือเปล่าทักทายพี่หอบว่าสวัสดีครับทักทายครับพอดีกำลังเดินทางกลับสุราษฎร์นะครับลุยงานกันต่ออ้อหายไปหลายวันนะพี่นะหายไปหลายวันเลยเดือนนะฮะสาวดื้อฝากของที่ระทึกมาให้ดีเจครับมีเบอร์กามอสขายไหมฮะเบอร์กามอสแฮร์ทอนิกนะเก่ามากเบอร์กามอสนะฮะเก่ามากนะฮะจัมเปอร์เดี๋ยวรอฟังกันนะจัมเปอร์นะจัมเปอร์วันนี้ขอเพลงอังกอร์มาว่ะเสมือนท้องฟ้าวิปริตแปรปรวนท่านได้อังกอร์เดี๋ยวเปิดให้ฟังแต่เวอร์ชัน AI นะพี่หอว่าอยากจะฟังเพลงของไอ้น้ำสักเพลงกันละกันเด็กบ้านนอกนะฮะได้ได้เดี๋ยวเปิดให้ฟังพี่หอสุพรรณเดินทางกลับจากสุพรรณไปสุราษฎร์ต่อนะครับขอบใจที่พูดแรงครับ K9 นะ

แต่นี่เชื่อว่าขอบใจที่พูดแรงครับงานจาก K9 นะครับที่ฝากไว้ด้วยกันละกันนะฮะเดี๋ยวเคลียร์เพลงกันก่อนนะครับคุยเพลงฟังข่าวไปด้วยนะครับนะพี่บอลบอกว่าบรรยากาศดีมากเลยครับดีเจไหนพี่บอลส่งภาพมาให้ดูนี่พี่บอลไปเที่ยวไหนมาพี่บอลเป็นบรรยากาศที่สวยพี่บอลหรออ๋อที่ต่างประเทศป่ะพี่บอลยังไม่ได้กลับมาจากต่างประเทศใช่ไหมครับยังเนาะอ๋อคุณฟังจะได้ไหมพี่บอลที่ดีเจเล่าให้ฟังว่าไปเที่ยวที่ประเทศอะไรนะที่ภูเขาเอลฮะที่สวิตเซอร์แลนด์นะฮะยังอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์อยู่นะฮะส่งบรรยากาศมาดูเป็นธรรมเป็นบรรยากาศของสวนสตรอเบอรี่นะครับนะและก็เป็นภูเขามีทุ่งหญ้าทุ่งนานะครับไปเดินเที่ยวแล้วก็ไปจิบไวน์ไปจิบไวน์ชิวๆทีเดียวนะครับเมื่อกี้จิบไวน์สตรอเบอรี่อยู่นะฮะตอนแรกจินเข้าใจว่าพี่บอลนี่อยู่ประเทศไทยนะลืมไปนึกว่าอยู่ประเทศไทยซื้อกลับไหมพี่ฮะซื้อสตรอเบอรี่กลับไหมถ้าซื้อกลับมาฝากดีเจวินด้วยนะครับสตรอเบอรี่ลูกใหญ่มากคุณฟังฮะลูกใหญ่เริ่มเทิมเลยใหญ่กว่าของไทยอีกสตรอเบอรี่ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์เขาเพราะว่าบ้านเขาเป็นประเทศที่มีภูมิประเทศที่เหมาะสมในการปลูกไงใช่ไหมอากาศมันเย็นมันเหมาะสมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะสตรอเบอรี่แฝดสตรอเบอรี่มันล่มเลยรูปหัวใจก็มีนะครับส่งบริการมานะครับไปเที่ยวไหนฟังอยู่ที่ไหนบ้างเอ่ยทักทายกันได้นะครับก็แฮปปี้มีความสุขกันเนาะฟังเพลงไปแล้วจะได้ไม่เหงากันเหมือนมีเพื่อนเดินทางคุยเพลงฟังข่าวไปด้วยมาต่อกับเพลงต่อไปที่ขอมากัน

0: เพลงเพราะนะครับจากพี่ป้ายนครินทร์นะครับนี่คือเพลงที่มีชื่อว่าคบไม่ได้นะคบไม่ได้เลยลุงแปะวันนี้จะเป็นครับตอนนี้ที่บ้านลุงแปะที่อำเภอแม่แตงเนี่ยฝนกำลังลงมาฟ้าร้องตุ้มตามทีเดียวไหนขอฟังคลิปเสียงหน่อย
1: วันนี้ฝนตกหนักมากครับดีเจ
0: นี่ตอนนี้ฝนตกหนักมากครับดีเจ
1: ตอนนี้ฝนตกหนักมากครับดีเจ
0: ไม่หนักนะลุงแปะนะกำลังดีเลยกำลังฉ่ำเลยนี่ที่สวนลุงแปะนะครับก็มีสแลมนะครับมีอาคารเนาะมีธรรมชาตินะฮะเย็นๆนะน้องหมากำลังนอนสบายอยู่นะเนี่ยนะครับที่ไหนฝนตกบ้างบอกกล่าวกันด้วยก็แล้วกันนะครับในเมืองเชียงใหม่ไม่มีนะครับวันนี้รู้สึกว่าหลายๆที่จะไม่มีฝนเท่าไหร่นะฮะจะค่อนข้างจะร้อนทีเดียวเพราะว่าอากาศมันแจ่มใสนะฮะฝนนี่ตอนนี้ถ้าดูนี่เอาภาคเหนือนะตอนนี้ที่เชียงใหม่เนี่ยจะมีโซนของสายเหนือลุงแปะตั้งแต่อำเภอแม่อายลงมาเดวินครับเดวินครับแม่อายตกไหมแต่ในหน้าจอมันขึ้นแถวๆชัยปราการลงมาอำเภอฝางอ่ะฝางลงมาตกเลยตกเบาๆนะฝางชัยปราการนะครับภาคเหนือนะลงมาถึงอำเภอพระ

าะที่แม่แตงเนี่ยจะตกหนักนิดนึงที่ลุงแปะอยู่นะฮะในโซนนี้นะครับบ้านขุนแจศรีลานานะครับลงมาแถวแถวตรงไหนเอ่ยเขื่อนแม่งัดนะครับตกหนักทีเดียวนะครับสำหรับในโซนนี้นะครับเนาะลงมาแล้วลงมาถึงแถวแม่ริมนะฮะก็ตกอยู่นะครับไปเน้นทางสายเหนือซะส่วนใหญ่นะครับเนาะพอเข้าในเมืองเชียงใหม่เงียบเลยไม่มีสักเม็ดเลยแต่ว่าที่พี่เนินอยู่ตกนะอำเภอฮอดนะใช่ไหมพี่เนินทางฮอดเหมือนจะมีเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับเนาะนี่ที่เชียงใหม่นะส่วนจังหวัดอื่นนะครับลำปางก็เหมือนจะมีแต่ว่าไม่มีนะครับอำเภอจุนพะเยาตกอยู่นะฮะที่พะเยาก็มีบ้างปลายแม่ใจตัวเมืองพะเยาตกบ้างนะครับเนาะส่วนจังหวัดอื่นไม่มีนะครับแทบไม่มีเลยเดียวอากาศปกติมากๆเลยลงไปถึงภาคใต้ก็ไม่มีเลยกระจุกกระจุกเล็กๆน้อยๆนะครับไม่ได้เยอะอะไรมากมายเลยนะนี่ก็เป็นรายงานสำหรับบรรยากาศบ่ายนี้ทักทายท่านหนุ่มยามบ่ายครับท่านหนุ่มครับเมื่อกี้มีแฟนรายการขับรถผ่านหน้าบ้านอาจารย์ไพศาลน่ะปิดประตูเงียบเชียบเลยอ่ะพี่ที่มีคนฟังนะพี่อะไรนะเมื่อกี้พี่ออกพี่ต่องนะเขาจะไปแก้กรรมนะฮะเขาบอกว่าดีเจครับขับรถผ่านบ้านอาจารย์ไพศาลนะฮะมันมีพายุเลยอ่ะจัมเปอร์วันนี้เจวินตอนนี้ที่บ้านจัมเปอร์ที่โคราชท้องฟ้ามืดตึ๊บเลยเดี๋ยวรอฟังอังกอร์เดี๋ยวใกล้ๆ5โมงจะเปิดเพลงไว้ให้เต้นกันสัก 2-3 เพลงโจ๊กๆกันหน่อยเนาะนะครับเพียงเธอครับจาก Blackhead ทิ้งนะเดี๋ยวมีทิ้ง2เวอร์ชันทิ้งของแหม่มทิ้งของริสมันเติมใจให้กันจากพอสแล้วก็อังกอร์ด้วยอ๋อลุงแป๊ะอยู่ใกล้ศรีลานาหรอมันหนักมากเลยพี่ศรีลุงแป๊ะศรีลุงแป๊ะว่ะศรีลานาศรีลุงแป๊ะศรีลานาใกล้ลุงแป๊ะหนักมากนะครับหนักมากในหน้าจอเรดาร์ขึ้นว่าหนักมากเลยส่วนนั้นมันเป็นโซนธรรมชาติแต่โซนภูเขารถไม่ค่อยมีก็จะเป็นแบบว่าธรรมชาติถ้าที่ไหนมีถนนมีรถเยอะๆน่ะฝนจะตกไม่เยอะเพราะว่ามันไม่มีต้นไม้นะฮะคอยดูดซับอากาศต่างๆนะครับเพียงเธอครับ Blackhead ครับที่ฝากไว้นะครับ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าเพียงเธอครับงานจากพี่ปู Black Head นะครับที่ขอไปด้วยนะครับนะวันนี้มีแต่เพลงเพราะเลยที่ฝากให้ฟังกันนะครับ4โมงเย็นกับอีก27นาทีทักทายพี่สมบัติมากมีด้วยกันละกันครับพี่สมบัติโผล่มาแล้วนะฮะเพิ่งมาแหละพี่สมบัติมาช้า4โมงจะครึ่งแล้วตอนนี้นะฮะพี่พันตะวันของวันนี้จะเป็นครับอยู่กรุงเทพมหานครร้อนมากเลยร้อนตับแตกเลยขอเพลงร็อกๆสักเพลงได้ไหมเพลงของพี่โป่งปฐมพงศ์ซอยมันลงมาได้ครับเดี๋ยวเปิดให้ช่วงเพลงร็อกรอแป๊บนึงนะพี่นะขอเพลงชายสัก 2-3 เพลงเดี๋ยวเพลงวายรอแป๊บนึงนะฮะพี่หนุ่มบอกว่าดิฉันเป็นครับเมื่อกี้ที่ภาพที่พี่ต๋องส่งมานั้นเป็นบ้านของพี่ชายอาจารย์ไพศาลไม่ใช่บ้านอาจารย์ไพศาลอ๋อก็ใกล้ๆกันเนาะนะครับพี่ทิศสวัสดีครับทักทายยามแรงครับพี่ทิศครับสวัสดีนะฮะแล้วก็พี่สมบัติบอกว่าเพิ่งหายจากอาการไม่สบายเป็นตั้งแต่วันอาทิตย์แล้วอ๋อเหรอพี่เนี่ยหลายคนป่วยกันเยอะมากเลยพี่สมบัติหลายคนป่วยกันเยอะมากๆเลยเพราะว่ามันเปลี่ยนฤดูกาลมันเป็นหน้าร้อนแล้วมันเป็นหน้าฝนผสมกันจากร้อนกลายเป็นฝนจากฝนร้อนร้อนฝนสลับกันไปสลับกันมาดิฉันก็เหมือนจะเป็นเหมือนกันวันจันทร์เมื่อวานวันก่อนที่ผ่านมาเจอลมเจอแดดเจอแดดจะลมปรับตัวไม่ทันเปิดพัดลมเยอะก็ใช่ว่าจะได้นะจริงๆนะฮะพี่บอกว่าอาจารย์ไพศาลความแตกนายหนุ่มเลยอดแก้กรรมทีเดียวแก้บนแก้ล่างเชียงใหม่ตอนนี้นะเวลานี้นะครับตอนนี้เริ่มครึ้มมาเมื่อกี้สายเหนือฝนตกพี่แม่แตงแม่ริมฝนตกในเมืองยังไม่ตกพี่สมบัติมากมีนะฮะมันก็เลยชิวๆก็เลยเหมือนจะเย็นมันนิดนึงเหมือนจะเย็นมันนิดนึงนะฮะจะให้ฟังเพลงทิ้งของแมมแล้วก็ทิ้งของอริสมัน2เวอร์ชันเลยนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาคุยข่าวกันต่อเนาะเดี๋ยวเคลียร์เพลงให้หมดก่อนวันนี้ขอเพลงมากันเยอะมากเลยไม่ค่อยได้คุยเลยเพราะว่าคุยเยอะไม่ได้เดี๋ยวเพลงไม่หมดอะอามาแมมแมมพัชรธิดาครับแล้วก็อริสมันให้ฟัง2เวอร์ชันเลยนะครับพี่สบอกว่าบ้านพี่ที่สมุทรสงครามก็ไม่ตกเลย

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าทิ้งนะครับกันจากพี่แหม่มพัชรธิดาด้วยวันนี้จะให้ฟัง2เวอร์ชันเลยนะครับเมื่อกี้ของแหม่มใช่ไหมมาฟังเวอร์ชันของอลิสมันกันเพลงเดียวกันเลยนะครับนะพี่สมบัติส่งภาพมานะครับนอนอยู่ใต้ถุนบ้านอยู่ร้อนๆแดดเริ่มสาดเข้ามาใต้ถุนบ้านแล้วสวนมะพร้าวนะครับ

พี่บอลส่งภาพมาต่อวันนี้เจวินครับมาส่งบรรยากาศให้ดูต่อที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับบรรยากาศดีๆฟังเพลงชิวๆกันไปนะฮะอยู่ที่ไหนก็ทักทายลงมาได้เอ๊ะอันนี้เขาไปทำดนตรีใหม่ป่ะเหมือนจะเป็นเวอร์ชันทำดนตรีใหม่นะเที่ยวไหนส่งบรรยากาศมานะครับอยู่ที่ภาคเหนือที่นี่อยู่ทางภาคกลางภาคอีสานภาคใต้ตะวันออกตะวันตกต่างประเทศไปไหนก็ส่งบรรยากาศให้ดูกันได้เรื่อยๆเลยนะครับ

คือเพลงที่มีชื่อว่าทิ้งนะครับงานจากเพลงจากคุณอริสมันพงษ์เรืองรองนะครับเย็นๆกี่สักเพลงดีกว่าช่วงเวลาเดินทางกลับบ้านนะครับเติมใจให้การของพี่โจ้วงพอสนะครับ

ุณฟังครับในเรื่องราวของประเทศลาวนะครับเมื่อวันก่อนอาทิตย์อัน4 5 6 7 8วันก่อนเนาะที่เกิดเหตุการณ์ในส่วนของเหมือง เหมืองทันเหมืองถ้ำถล่มเนาะนะฮะที่มันถล่มลงมานะล่าสุดนี้ก็มีข่าวออกมาเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาว่าทางด้านของทีมกู้ภัยไทยได้มีการติดตั้งระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตในถ้ำเหมืองของประเทศลาวนะฮะคาดว่าอาจจะห่างจากผู้ประสบภัยแค่ไม่กี่สิบเมตรแล้วนะฮะตอนนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นไงบ้างนะไม่อัปเดตนะฮะเขาบอกว่าทีมกู้ภัยไทยเดินหน้าช่วยเหลือ7ผู้ประสบภัยของลาวที่ติดเหมืองขณะที่ต้องยุติการค้นภารกิจชั่วคราวเนื่องจากว่าฝนตกนะเมื่อช่วงกลางคืนเมื่อวานที่ผ่านมานะครับและมีการติดตั้งระบบสายแลนอินเทอร์เน็ตภายในถ้ำได้สำเร็จนะฮะคาดว่าห่างจากผู้ประสบภัยเพียงแค่ไม่กี่สิบเมตรด้านนักธรณีวิทยาชี้ว่าถ้ำเหมืองลาวเนี่ยมีความยาวกว่าถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนนะครับเมื่อ7-8 ปีที่แล้วที่มีการเด็กเข้าไปติดอันนั้นเนี่ยมันก็ลึกแต่ว่ามันลึกไม่เท่าตัวนี้อันนี้ลึกกว่านะครับแล้วก็มันถล่มนี่ไงตอขุนน้ำนางนอนนี่มันไม่ถล่มไงมันเป็นถ้ำธรรมดาใช่ไหมครับทีมกู้ภัยไทยยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อเนื่องในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับสำหรับแผนที่ก็จะมีการวางแผนคือมีการโรยตัวสำรวจโพรงจากด้านบนด้วยเพื่อระบุตำแหน่งของผู้ประสบภัยและจุดน้ำไหลเข้าให้ชัดเจนก่อนเดินหน้าวางระบบระบายน้ำเพื่อให้ภารกิจช่วยเหลือเป็นไปอย่างปลอดภัยนะครับเฟซบุ๊กของปอนจักริดนะฮะได้โพสต์คลิปการทำงานในถ้ำของเมื่อวานที่ผ่านมานะครับโดยหนึ่งในภารกิจสำคัญคือการติดตั้งระบบสัญญาณสายแลนคือถ้ามันลากสายแลนไปมันก็ใช้ได้คุณฟังนะฮะเดี๋ยวนี้มันจะมีเราเตอร์เนาะที่มันมีแบตเตอรี่ในตัวอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็คือเอาเราเตอร์ไปวางข้างในแล้วก็ลากสายแลนเข้าไปต่อเข้าไปมันทำได้นะฮะเพื่อใช้ส่งภาพวิดีโอหรือติดต่อกับจุดปฏิบัติงานข้างนอกได้นะครับเนาะอุปกรณ์แต่ละชิ้นต้องลำเลียงผ่านช่องแคบนะฮะและกระแสน้ำก่อนนำไปติดตั้งที่บริเวณโถงสุดท้ายให้ใกล้จุดนักประดาน้ำที่สุดนะฮะและห่างจากจุดที่คาดว่าผู้ประสบภัยจะอยู่นะเพียงแค่ประมาณ15เมตรนะฮะทางสปป.ลาวได้สนับสนุนอุปกรณ์อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง1กิกะไบต์พร้อมเจ้าที่ลาวโทรคมนาคมนะฮะช่วยลากสายสัญญาณขึ้นภูเขามายังบริเวณหน้าถ้ำนะฮะท่ามกลางสภาพที่ยากลำบากเพื่อสนับสนุนการสื่อสารการทำงานนั่นเองครับคุณฟังฮะแล้วก็มีการยุติการทำงานเมื่อคืนที่ผ่านมาเพราะน้ำมันขึ้นสูงนะฮะฝนตกหนักด้วยโอ้โหนะฮะเขาบอกว่าถ้ำตัวนี้มีความยาวกว่าถ้ำหลวงไทยมากๆเลยนะทุกฟังฮะมีการสแกนใช้ภาพ3มิตินะฮะเปรียบเทียบเส้นทางเข้าไปข้างในเขาบอกว่าเส้นทางจะลึกและก็ไกลมากๆเลยทีเดียวนะครับเขาบอกว่าภาพถ่ายข้อมูลจากการวิเคราะห์ผ่านระบบคอมพิวเตอร์นะฮะโพรงอากาศใกล้ปากถ้ำประมาณ5จุดคิดว่าจะเป็นจุดที่สามารถหย่อนอาหารอุปกรณ์สื่อสารแล้วก็แสงไฟเข้าไปได้ไฟชงไฟฉายอาหารการกินลงไปได้ถ้าสามารถเจาะทะลุไปได้นะครับนะฮะโอ้ปัญหามันเยอะเนาะน่ากลัวมากๆเลยนะฮะถ้ำเหมืองลาวที่มันถล่มมาก็ยังช่วยไม่ได้นะแต่ก็มีข่าวนะครับว่าในส่วนของทีมกู้ภัยไทยก็เหนื่อยล้านี่ใช่ไหมที่เขาต้องหามส่งโรงพยาบาลนะครับอ่ะรอติดตามกันต่อไปแล้วกันว่าเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรนะครับเนาะพี่โจวงปอร์เช่เปเปอร์มาเช่พี่ทักทายพี่สนย้ำแล้วอีกครั้งนึงครับกำลังแวะซื้อกล้วยทอดกล้วยแขกอยู่นะฮะกล้วยแขกอบังเพลงพี่เบิร์ดยังไม่ได้เปิดเลยมันแปลกดีนะเอาที่เหล็กไฟก่อนกันแล้วกันนะครับเพลงนี้ครับ

นี่คือเห็นเหล็กไฟครับจะเรียกว่าสอยมันลงมาสอยมันลงมานะพี่โอส่งภาพมาตอนนี้อยู่ถนนสุขุมวิท35ครับคลองตันเหนือรถกำลังเยอะเลยช่วงเลิกเรียนเลิกงานพอดีนะฮะช่วงเวลานี้เลยนะครับสอยหนูลงมาสอยมันลงมาหน่อยนะฮะทักทายซิกแซกยามแรงได้เลยนะฮะซิกแซกครับฟังอยู่สุราษฎร์ธานีนะครับนะมีเพลงชิคๆให้ฟังหนึ่งเพลงชื่อเพลงว่ามันแปลกดีนะของเต๋อเรวัชพุทธินันท์นะครับฟังเพลงกันไปชิวๆด้วยกันช่วงนี้เดี๋ยวจะมีเพลงอังกอร์ให้ฟังพร้อมจะฟังหรือยังจบเพลงนี้จะเป็นเพลงอังกอร์จบนี้จะเป็นเพลงอังกอร์แต่เป็นอังกอร์ AI นะเสมือนท้องฟ้าวิปริตแปรปรวนทันใดอ่ะใครเคยจำหนังเรื่องอังกอร์ได้บ้างสมัยนั้นนะฮะเดี๋ยวเราฟังนะฮะวันนี้ไม่มีอะไรมากครับคุยกันไปทั่วไปเนาะฟังเพลงฟังข่าวกันสบายสัพเพเหระนะครับเนาะเมื่อวานนี้มีข่าวดราม่านะครับเรื่องของตำรวจนะฮะโฆษกตำรวจแจ้งไม่ให้ตำรวจเป็นอินฟลูเอนเซอร์ชอบไลฟ์สดนะฮะแต่งตัวเครื่องแบบต้องถูกต้องบางคนตำรวจบางคนอยากจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์เอากล้องมาติดตามตัวตามหมวกต่างๆและเป็นอินฟลูเอนเซอร์ในโซเชียลนะครับเนาะต้องดูตัวเองด้วยนะครับ

0: ีนะ
1: มันแปลกดีนะจบแล้วเหรอจบเฉยเลยจะพาคุณฟังไปหาอังกอร์สักเพลงเลยกันช่วงนี้เดี๋ยวมาสรุปข่าวยามเย็นอีกสักครั้งแล้วกันวันนี้มีประเด็นอะไรบ้างนะครับวันนี้มีประเด็นอะไรบ้างที่น่าสนใจนะฮะไปหาอังกอร์กันก่อนกันแล้วกันช่วงนี้นะครับนะ

มันอยู่เด้อเพลงนี้นะอังกอร์นะฮะอังกอร์นี่เป็นพอหนังพอสออะไรดีจะจำไม่ได้เหมือนกันฮะนะยุคนั้นเลยยุคนั้นเลยนะอังกอร์สมัยก่อนโซเชียลไม่มีทุกคนต้องรอดูช่อง7เนี่ยเขาจะเน้นสไตล์ละครแนวสไตล์แบบบ้านๆแนวสไตล์แบบว่าบุกป่าฝ่าดงอะไรประมาณนี้ส่วนช่อง3จะเน้นแนวละครแบบในเมืองหน่อยเรื่องผัวเรื่องเมียตบตีแย่งชาวบ้านกันมันจะคนละฟิลกันถ้าใครดูช่อง7คือจะเป็นต่างจากว่าส่วนใหญ่ซึ่งชอบละครประมาณนี้ฉลองพอดีวิจิตรเนาะอังกอร์อังกอร์ใกล้จะเข้าสู่ช่วงเวลาของ5โมงเย็นกันแล้วนะฮะ5โมงเย็นกันแล้วนะครับคุณฟังเวลาไวจังเลยนะฮะวันนี้เปิดเพลงเยอะมากวันนี้คุยกันเบาๆไม่ได้คุยข่าวอะไรกันมากเลยวันนี้ยังไม่ได้เปิดเพลงพี่น้องตายเลยอ่ะมาวันนี้ไม่เห็นก้อยอ๋อวันนี้ก้อยเข้าไปนี่มาเข้าไปนั้นเข้าไปเติมจูน

0: นี่คือเพลงไอ้คนตายครับเพลงที่ฝ่ายฟังด้วยกันละกันนะฮะตะกี้ตอนนั้นขอเพลงมาหนึ่งเพลงพี่โอ้ขอเพลงหนุ่มเกาหลีมาว่ะขอค้นหาเพลงแปลกๆไม่เปิดอีกแล้วนะฮะนะครับก่อนจะไปหนุ่มเกาหลีนะครับเกาหลีเกาใจมีประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาดีกว่านะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างสำหรับฝนฟ้าอากาศในช่วงของสุดสัปดาห์นี้วันนี้วันพุธแล้วใช่ไหมฮะพฤหัสศุกร์นะครับ27พฤษภาคมกรมอุตุประกาศแจ้งเรื่องฝนจะตกหนักนะฮะและก็หนักมากในบริเวณประเทศไทยและก็คลื่นลมทะเลแรงด้วยนะครับวันนี้27ใช่ไหมพรุ่งนี้28พรุ่งนี้มรืนนี้28 29 30 31นะครับประเทศไทยแลนด์จะมีฝนเพิ่มมากขึ้นนะมิ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งครับโดยจะมีฝนตกหนักบ้างในบางจังหวัดนะฮะโดยเฉพาะโซนภาคใต้นะบ้านมิ้นในจังหวัดตรังและภาคตอนออกครับรวมถึงภาคอีสานด้วยจริงๆไปทุกภาคแหละอ่ะมันจะกระจายไปทั่วหมดเลยนะครับเขาบอกว่าต้องระมัดระวังนะครับฝนจะตกทั่วทุกภาคเลยนะตั้งแต่เหนืออีสานกลางแต่ว่ามันจะเป็นหนักหน่อยที่ภาคใต้นะครับขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายที่เกิดด้วยนะฮะน้ำป่าไหลหลากนะฮะเมื่อวานนี้มีข่าวมาที่แม่ฮ่องสอนมีน้ำป่าไหลหลากลงมาคุณผู้ฟังพัดไปเข้าสู่พืชสวนไร่นาถนนทางพังพินาศทีเดียวแม่ฮ่องสอนเนี่ยเป็นพื้นที่ภูเขาสูงนะครับเวลามีฝนตกหนักเนี่ยน้ำป่ามันจะไหลตอนเด็กๆจะเป็นเคยเจอนะน้ำป่าน่ะที่หมู่บ้านเมื่อก่อนที่อยู่นอกเมืองเนี่ยก็คือหมู่บ้านเนี่ยมันจะเป็นภูเขานะฮะตอนสมัยก่อนตอนเป็นเด็กนะฮะแล้วทีนี้เวลาฝนมันตกในภูเขาฟังฮะน้ำป่ามันจะไหลลงเขาลงดอยมาก่อนไหลลงมาปุ๊บเนี่ยแล้วมันจะผ่านตรงแม่น้ำตรงกลางหมู่บ้านตอนแรกได้ยินเสียงเอ๊ะเสียงเหมือนอะไรดังเสียงฟ้าร้องหรือเปล่าแม่ไปดูแม่น้ำซิก็เดินลงไปดูแม่น้ำข้างล่างหมู่บ้านเอ๊ะก็ไม่มีอะไรนะแม่น้ำนี่ยังเป็นอันนี้เหลือยังเป็นพวกวัชพืชนะฮะพวกขยะอะไรต่างที่เขาทิ้งลงไปเนาะต้นไม้ยังรกเลยแต่มันเป็นร่องน้ำกว้างๆเลยนะฮะร่องน้ำกว้างๆสักพักหนึ่งเอ๊ะยินเสียงมันใกล้ลงมาเรื่อยๆแล้วมันใกล้เรื่อยๆแล้วยืนดูอ้าวสักพักหนึ่งฟังฮะเริ่มมีน้ำดำไหลลงมาไหลแทรกกลางต้นไม้ที่อยู่กลางแม่น้ำเลยนะฮะไหลโอ้โหใหญ่ขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะฮะสักพักปุ๊บมาเลยนะฮะแต่เราอยู่ข้างบนนะบนสะพานนะฮะมันขึ้นไม่ถึงแต่ว่ามาด้วยความเร็วแรงมากแล้วสักพักหนึ่งโอ้โหไหลมาเต็มเลยมันเอาพวกท่อนไม้สูงนะฮะที่มันหักนะฮะไหลลงดอยภูเขามาปุ่งปังปังปังวิ่งกันนะฮะวิ่งหนีกันกลัวสะพานจะล่มถล่มตอนเป็นเด็กจำได้อยู่ตอนนี้ไม่เห็นละหายากแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยคือทางภาคเหนือกับภาคอีสานที่เป็นจุดภูเขาสูงเนี่ยโอกาสที่จะเกิดน้ำป่าเนี่ยง่ายมากๆเลยน้ำป่ามันจะมาไวแล้วมันจะไปไวนะฮะประมาณนี้นะก็ระวังอันตรายด้วยนะส่วนภาคอื่นถ้าเป็นภาคกลางเนี่ยจะเป็นลักษณะของน้ำท่วมขังนะฮะคือถ้าน้ำเหนือลงไปปั๊บมันจะท่วมอย่างนั้นค้างอยู่นั่นแหละค้างอยู่เป็นเดือนก็มีเหมือนกันนะครับส่วนอีสานก็ต้องระวังพวกลมพายุจะไม่มีน้ำท่วมแต่จะเป็นลมพายุมากกว่านะครับนี่ก็เป็นประกาศกรมอุตุครับวันพรุ่งนี้นะฮะ28 29 30นะ31นี้เตรียมตัวถ้ามาจริงก็ตามสภาพโดยเฉพาะส่วนภาคใต้นะครับจะแรงหน่อยนะจ๊ะมิ้นบอกว่าอำเภอบ้านมิ้นเนี่ยนี่และเสียงน้ำป่าไหลหลากลงมาติดเทือกเขาบรรทัดเลยใช่ไหมอ๋อเหรอบ้านมิ้นติดอยู่เทือกเขาบรรทัดเลยทีเดียวนะที่จังหวัดตรังนะครับนะดื้อบอกว่าว้าวขอบคุณมากจ้ะดื้อนะเดี๋ยวพรุ่งนี้สดดื้อส่งให้นะฮะขอบคุณดื้อด้วยดื้อส่งผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมมาให้นะครับแล้วก็มีที่ตรวจเลือดด้วยนะฮะที่ตรวจอะไรนะไอเบาหวานนะครับเนาะขอบคุณมากมายเดี๋ยวดื้อจะส่งมาให้ถึงบ้านเลยนะครับนะมินว่าเคยเกือบตุยเหมือนกันตอนน้ำป่าลงน้ำตกสายรุ้งนัดกับเพื่อนว่าจะไปเที่ยวกันแต่เพื่อนไม่แวะรับก็เลยรอดไปเพราะว่าไปรับวันนั้นคงไม่มีมินในวันนี้นะฮะ มินเกือบตุยนะครับแอมมาทักทายช่วงนี้ก็แล้วกันนะฮะพี่จุ๋มว่าไงพี่จุ๋มดูก่อนตอนนี้พี่จุ๋มกำลังขึ้นรถแล้วนะครับมุ่งหน้าครับจากระยองมุ่งหน้าสู่แม่สายเชียงรายครับเดินทางฟังเพลงไปด้วยนะครับจะไปเที่ยวแม่สายเชียงรายครับอยู่บนรถก็ใส่หูฟังเพลงไปได้จะได้ไม่เหงากันนอกระหว่างเดินทางนะฮะพี่จุ๋มเนี่ยก็จะขึ้นมาเที่ยวเหนือจากระยองนะจะขึ้นอาจจะขึ้นจากระยองต้องขึ้นรถนะฮะแล้วก็เดินทางขึ้นเหนือไปเที่ยวเชียงรายก่อนเสร็จสิ้นจากเชียงรายเสร็จแล้วปุ๊บก็จะเข้ามาสู่เชียงใหม่เดี๋ยวจะแวะมาทักทายดีเจวินถ้ามีโอกาสนะฮะกลัวเจอฝนจังเลยพี่ช่วงนี้หน้าฝนด้วยเนาะนะครับเดี๋ยวจะให้ฟังเพลงหนุ่มเกาหลีที่ตันเนิร์นขอมาพี่โอเคยฟังเพลงหนุ่มเกาหลีไหมไม่ใช่ของพี่เสด็จนะเป็นของเอ็ดดี้ตลาดแตกเป็นศิลปินภาคเหนือนะครับนะพร้อมยังนะจะให้มิ้นครับมิ้นมาเต้นเพลงหนุ่มเกาหลีหน่อยแล้วมิ้นชวนดื้อมาเต้นเพลงหนุ่มเกาหลีหน่อยแล้วก่อนจะขึ้นเวรก่อนจะทำงานมาเต้นหนุ่มเกาหลีเลยแล้วนะนี่
1: จะ
0: เพลงนี้น่าจะถูกใจพี่ตาต้านะครับขอโจ๊ะโจ๊ะกันสักหน่อยก็แล้วกันช่วงนี้ครับนะรวมตังกัน3คนซื้อยาสระผมดื้อมิ้นแจมขอบคุณมาก3สาวนะครับดื้อมิ้นแจมซื้อผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมมาฝากโอเต้หัวล้านแล้วก็ดีเจวินด้วยนะครับใครจะฝากอะไรมาก็ฝากมาได้จ้า
1: สาวเกาหลีนะเด้อเขาได้เกาหลีนะครับอย่าลืมห้ามเขาม
0: าเพลงภาษาเหนือจามิ้น

0: ำไมรวยขนาดนี้อ่ะชื่อว่าหนุ่มเกาหลีฟังรู้เรื่องไหมฟังเรื่องไหมเอ็ดดี้ตะนาแต่เนี่ยเขาเป็นศิลปินภาคเหนือนะฮะเขาจะเอาเพลงแบบมาแปลงอ่ะมาแปลงให้มันตลกๆอย่างเงี้ยถ้าเปรียบเทียบทางไทยกลางมันใครดีอย่าไม่รู้เหมือนกันอีสานก็คล้ายแบบฟิลแบบปล่อยฝ้ายมาลัยพรอะไรเงี้ยนะฮะสุขสนานโจโจ้หน่อยนะฮะ
1: อ
0: ีล่าเฮ้ยนึกถึงเสียงป้อหมูเลยนะป้อหมูป้อหมูนี่เป็นบ่าวเชียงไฮ้นะครับเนาะชอบร้องเพลงภาษาเหนือนะฮะตะกี้เห็นลงคลิปสักอย่างนั้นเด้อมิ้นป้อหมูเห็นกำลังทอดหมูมั้งแล้วนั้นน้ำมันกระเด็นก็ใส่สักอย่างนะฮะสนุกนะอันนี้คือแอดดี้ตลาดแตกครับเพลงที่มีชื่อว่าหนุ่มเกาหลีจากเกาหลีเกาหลีเกาใจนะฮะพี่จุ้ยดีเจครับเพลงอะไรพี่จุ้ยฟังออกไหมพี่จุ้ยฟังรู้เรื่องไหมฟังรู้เรื่องไหมมิ้นว่าขำมากเลยดีเจวินเพลงอะไรไม่รู้นะฮะขำปลดกรามทีเดียวขาดดื้อบอกเอาไว้นะฮะชื่อเพลงว่าหนุ่มเกาหลีนะฮะเขาพูดถึงว่าเขารวยมีตังค์เยอะเงี้ยโน่นนี่นั่นซื้อข้าวซื้อของมีแฟนเยอะมีทองมีทองอะไรประมาณนี้แหละ

0: พลงตับไตไส้พุงนะจ๊ะ
1: เพลงผมเพลงนี้เหมาะกับมิ้นมากๆเลยมิ้นตับไตไส้พุงเหมาะมากๆเลยนะฮะวงแอลกอฮอล์นะครับมิ้นว่าดิจิมินแคร์ฟังเพลงนี้แล้วถึงตัวเองเลยมิ้นนี่เคยศัลยกรรมมาทำจมูกอย่างเดียวใช่ไหมดื้อแล้วดื้อทำอะไรบ้างเสริมจมูกหรอคนที่เขาศัลยกรรมนี่เขาก็กล้าเนาะผ่าตัดโน่นนี่นั่นนะฮะทำนั่นทำนี่นะฮะตับไตไส้พุงนะไปฉีดผิวมาพี่ช่วยวันที่จะเป็นครับไปไม่เคยไปเที่ยวเหนือเลยนะดูถ้าหาตังไปเที่ยวเหนือสักหน่อยดีกว่าว่างก็ขึ้นมาเที่ยวภาคเหนือได้นะครับสำหรับพี่จุ้ยนะฮะคนจะเจ้าชู้ดูที่ไหนดีนะดูที่สีผิวดูที่ใบหน้าที่จมูกหรือว่าดูที่นิสัยดีดื้อวันที่จะเป็นขาดื้อไม่เสริมค่าสวยธรรมชาติค่ะสวัสดีพี่อุดี้ยามแรงได้กันเลยกันนะฮะทักทายพี่อุดี้ด้วยกันละกันนะฮะพี่อุดี้เข้าเวรหรอพี่อุดี้ลำปางนะฮะโรงพยาบาลสุดลำปางโจโจกันสวัสดีก่อนช่วงนี้นะครับช่วงเวลาเลิกงานอุ้ย17:17แล้วหรออีกสัก2-3เพลงเนาะก็สู่ช่วงท้ายรายการนะจ๊ะ

าแล้วครับนี่คือเพลงที่มีชื่อว่าไอ้ทุยจะไอ้ทุยมีพี่ปองวริชวินครับตอนนี้กำลังติดแอร์อยู่ติดแอร์ที่อะไรนะที่สวนน้องช้างนะฮะมีช้างตัวโตอยู่หลายตัวทีเดียวนะฮะที่โขลงช้างนะฟังเพลงไปด้วยนะฮะอยู่กับน้องช้างอยู่นะจ๊ะดื้อวันนี้จะเป็นขาดื้อไม่คิดจะสัญญกรรมเลยค่ะถ้ามีรอบหนึ่งต้องมีรอบสองรอบสามรอบสี่ใช่ป่ะอันเรื่องจริงถ้าใครจะมาทำนมทำหน้าเนี่ยมันจะต้องมีรอบสองรอบสามรอบสี่เพราะว่าจะแก้ไงใช่ไหมมิ้นนี่คุณฟังมีข่าวดีออกมาว่าฟังฮะมีข่าวดีนะจ๊ะทีมกู้ภัยนะครับเจอแล้วนะครับ5คนนะครับที่ติดอยู่ในถ้ำที่สปป.ลาวฟังครับว้าวนะฮะเมื่อช่วง5โมงเย็นที่ผ่านมาเมื่อสักครู่นี้นะครับที่ Facebook ของปอนจักริดนะฮะหนึ่งในทีมกู้ภัยของไทยเนี่ยได้เข้าไปทำภารกิจตั้งแต่วันแรกๆนะฮะซึ่งเป็นจุดที่ได้มีการถล่มลงมาของเหมืองนะฮะล่าสุดนี้พบแล้ว5คนปลอดภัยดีนะฮะญาติดีใจร้องไห้ลั่นทีเดียวนะฮะบอกนั่นไงนะจากนั้นก็ได้นำกล้องโกโปรที่ติดอยู่บนหัวเนี่ยมาเปิดให้ญาติดูโดยพบว่าภายในวิดีโอนั้นเป็นภาพของคนงานนะฮะแต่งชุดเหมือนกันหมดเลยเป็นคนงานมีไฟติดที่ศีรษะคล้ายคนงานนั่งอยู่บนโขดหินที่ล้อมไปด้วยน้ำนะฮะโดยทั้ง5คนเนี่ยอยู่ในสภาพอิดโรยไม่มีใครเจ็บ

0: ป่วยแต่ว่าหิวมากเลยซึ่งญาติที่มายืนดูต่างดีใจกันนะฮะนี่ๆเขามีคลิปออกมาเดี๋ยวฟังเสียงหน่อยมั้ยนี่ๆให้ฟังเสียงนะ
1: นี่พอนะ
2: พอเราเหรอ
1: ได้ๆ
2: อ๋อแน่นอนสุดยอด
1: โอ้ยเพื่อนมันมาเลยนะนี่นี่คือพ
3: ่อโอ้
1: พ่อเราย
3: ินดีด้วย
1: ดีใจด้วยไอ้นม
3: ขอบคุณครับขอบคุณครับพี
1: ่ครับ
3: ขอบคุณครับ
0: โอ้โหเขาก็ทนทรหดเนาะ
3: so next five I take them one by one
0: จริงๆนะดูที่ว่านะคุณผู้ชมฮะเขาคนที่อยู่ในอันนี้นะเขาต้องแข่งแรงระดับหนึ่งเหมือนกันนะถ้าไม่แข่งแรงระดับหนึ่งเนี่ยเขาจะไม่สามารถไปทำงานในนี้ได้ใช่ไหมเขาต้องคัดคนมาแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นการอยู่เฉยๆหนึ่งสัปดาห์ดีเจวินว่าน่าจะเป็นเรื่องที่น่าจะพอได้อยู่แต่ถ้าเป็นคนธรรมดาอย่างเราน่าจะตุยตั้งแต่สองสามวันแรกแล้วใช่ไหมเพราะว่าเขาลงทุนถึงขั้นกับไปขุดเหมืองได้เขาต้องแข็งแรงมากแกร่งระดับหนึ่งอ่ะและการที่เขาโดนเหมืองถ้ำยังมีไฟยังมีหายใจยังมีอากาศหายใจอ่ะยังไงก็ยังอยู่ได้อาศัยกินน้ำตามพื้นนั่นแหละไปนะฮะเดี๋ยวรอดูนะครับเขาเจอ5คนอีก2คนหายไปไหนอีก2คนยังไม่ทราบรายละเอียดเดี๋ยวความคุ้มหน้าจะมีการรายงานให้ทราบต่อไปใน Facebook ของปอนนะฮะปอนจักรกริดนะฮะเขาลงเอาไว้ยินดีด้วยกันละกันนะจ๊ะพี่สำนึกว่าถ้าเป็นผมตุยแล้วครับดีเจครับ

สักเพลงดีกว่าเดี๋ยวเรามาช่วงท้ายกันนะครับแหมเมียน้อยคอยรักนะฮะถูกใจดื้อว่าเต้นให้คนไข้ดูก่อนดื้อได้เป็นพยาบาลนะฮะแอบเต้นให้คนไข้ดูใช่ไหม

แล้วละครับหมดรอบแล้วครับหมดรอบครับหมดรอบครับหมดรอบนะฮะหมดรอบครับระหมอระบัดจองมีร้อยคอยรักนะจ๊ะหมดแล้วลงเวทีเลยครับนะครับอ่านลงเวทีลงเวทีมีพี่ทองบาวดีเจควินครับตอนนี้ดีเจทันครับตอนนี้นะครับที่บ้านถวายหางดงนะที่เชียงใหม่นะฝนตกหนักเลยเหรอฮะจริงดิในเมืองยังไม่ตกนะแถวแยกสนามบินยังมืดๆอยู่นะนะฮะตอนนี้พี่เขาส่งภาพมาดูนะนี่ฟังเสียงนะฮะโอ้ตกหนักเลยนะเนี่ยวนไปวนมาแต่ไม่ตกในเมืองนะฝนชอบมาช่วงเย็นช่วงค่ำเนาะช่วงทางภาคเหนือจะเจอเยอะหน่อยนะครับทางภาคเหนือจะเจอเยอะหน่อยนะครับนะเย็นนี้มีการแข่งขันฟุตบอลนะครับใครที่เป็น FC นะฮะบุรีรัมย์อยู่ในเสียงนะฮะโอ้ตกหนักเลยนะเนี่ยวนไปวนมาแต่ไม่ตกในเมืองนะฝนชอบมาช่วงเย็นช่วงค่ำเนาะช่วงทางภาคเหนือเยอะหน่อยนะครับทางภาคเหนือจะเจอเยอะหน่อยนะครับนะเย็นนี้มีการแข่งขันฟุตบอลนะครับใครที่เป็น FC นะ

บอลชิงแชมป์สโมสรอาเซียนนะครับระหว่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดพบกับสลังงอ FC จากมาเลเซียนะครับเวลา 1 ทุ่มนะครับถ่ายทอดสดทางช่องไทยรัฐนะครับวันนี้เนาะใครที่เป็น FC รอติดตามกันละกันนะฮะบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะฮะสลังงอ FC นะอันพี่แพทย์ที่เขาเป็นหนุ่มบุรีรัมย์อยู่แล้วแต่ย้ายมาอยู่เชียงใหม่ก็ว่าเดี๋ยวรอติดตามนะฮะว่ากันไปนะฮะเอาละครับช่วงนี้มาถึงช่วงท้ายรายการแล้วครับเดี๋ยวจะได้ปล่อยเพลงให้ฟังต่อช่วงเวลาของ 5:30 นเป็นต้นไปเนาะใครที่กำลังขับรถขับรากันอยู่นะครับเดินทางขึ้นเหนือล่องใต้ก็ฟัง BP Radio ไปเป็นเพื่อนเนาะด้วยกันมาตั้งแต่ช่วงบ่าย2ละลากันมาแล้วแต่ขอดูฝนอีกแป๊บนึงนะฮะที่เชียงใหม่ตอนนี้นะครับมันตกทางภาคเหนือนะจะบอกให้ฟังนะอ๋อมี2จุดครับมันมี2จุดตอนนี้จุดทางสายเหนือที่ดอยสุเทพพี่เลิฟที่ดอยสุเทพกำลังตกอยู่บนยอดดอยนะครับแล้วก็ลากไปหลังดอยเลยนะฮะก็วนไปที่แม่ริมนะฮะลากไปเลยนะฮะทางแม่ริมขึ้นไปทางด้านของอำเภออาวะซนสายเหนือตกหมดเลยนะฮะตกหมดเลยนะฮะไปถึงแถวเชียงดาวพอเลยเชียงดาวไปเริ่มบางลงเชียงดาวฝั่งเริ่มเบาลงนะฮะแต่ว่าในส่วนของอำเภอพร้าวแม่แตงตอนนี้ตกหมดเลยตกเรื่อยๆนะฮะส่วนที่เมื่อกี้ที่ส่งมาที่บ้านถวายก็ตกอยู่ครับหางดงนะครับถวายหางดงหันแก้วสันปะตองตกกระหน่ำเลยนะขวบมุงนะอันนี้คือ1จุดนะครับพอลงไปทางตอนใต้ก็จะมีโซนของจอมทองนะฮะจุด1แต่จะเป็นโซนด้านหลังภูเขานะฮะด้านหลังภูเขานะที่ตกอยู่นะฮะจากไปทางแม่แจ่มนะครับแล้วก็จะมีที่แถวบ้านทาขุมเงินนะจันทนครเจดีป่าซางเนาะนะที่กำลังตกอยู่เหมือนกันนะครับนะป่าซางบ้านโฮงนะบางจุดนะฮะก็หนักเลยอันนี้คือทางเชียงใหม่ลำพูนนะนะครับส่วนทางแม่ข้าจานก็มีอยู่บ้างครับแม่ใจนะครับพะเยานะฮะก็มีบ้างปรับปลายนะแจ้ห่มที่ลำปางก็จะมีโซนของลำปางไม่เท่าไหร่ครับไม่เท่าไหร่นะฮะมีแค่นี้ครับทางภาคเหนือครับส่วนภาคอื่นก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ภาคอื่นไม่ค่อยมีนะนี่พูดถึงเฉพาะภาคเหนือเนาะนะให้คุณผู้ฟังได้ฟังเพราะว่าช่วงนี้ฝนจะลงมาทางภาคเหนือค่อนข้างจะเยอะทีเดียวเหมือนกันนะครับเนาะอันนี้ก็แจ้งคุณฟังทราบในส่วนของทางภาคเหนือกันละกันนะครับนะพี่แล้วบอกว่าดีเจครับพัดไปพัดมาลมเย็นเหมือนกันนะฮะมันตกบนดอยมันตกบนนะพี่มันก็เลยทำให้อากาศในจุดที่ไม่ตกนั้นเย็นพี่สมบัติบอกว่า

บอกว่าไม่รักก็คงไม่ห่วงแบบนี้นะพี่กวาง Abby Normal นะฟังเมื่อไหร่ก็ยังพร้อมเหมือนเดิมสำหรับเพลงนี้นะครับเดี๋ยวจะได้ปล่อยเพลงย้ายให้ฟังต่อในช่วงเวลาของ 5:30 นะครับพี่สมบัติส่งภาพมานะครับเป็นภาพของที่บ้านนะครับที่สมุทรสงครามพี่สมบัติอยู่อำเภอเลยนะสมุทรสงครามนะครับเป็นภาพของต้นมะพร้าวนะฮะพี่สมบัติในสวนมะพร้าวนี่กว้างมากเลยนะฮะมะพร้าวสูงๆนะครับก็อยู่ที่บ้านอยู่ที่บ้านสวนอยู่นะฮะก็อากาศก็เหมือนจะครึ้มๆมาหน่อยพี่เนาะทางนั้นเนี่ยจะใกล้กับทะเลอ่าวไทยจะเป็นลมร้อนนิดนึงนะฮะจะไม่ใช่ลมเย็นเหมือนทางภาคเหนือและภาคอีสานนะทางเหนือจะลมเย็นหน่อยนะครับก็ท้องฟ้าครึ้มอาจจะตกก็ได้พี่คือหน้าฝนเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่เขาเรียกว่าถ้ามันมาเลยมันจะไม่ให้ซุ้มให้เสียงตกเลยเพราะว่ามันอยู่ที่ว่าเมฆมันจะลอยไปที่ไหนโดยเฉพาะพรุ่งนี้นะครับที่กรมอุตุมีการประกาศเตือนเอาไว้นะครับทุกจังหวัดเลยภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกตะวันตกภาคใต้โดยเฉพาะภาคใต้จะเจอฝนเยอะนะครับเพราะว่าเป็นช่วงฤดูกาลเป็นช่วงมรสุมพอดีเข้ามานะฮะผสมประสานกับฤดูกาลหน้าฝนด้วยจะทำให้ฝนตกเยอะนะฮะพี่เลิฟถ้าฝนตกทำไงดีอะ เดินขึ้นดอยนะวันเสาร์นี่นะแต่กลางคืนนี่ไม่แน่นะอาจจะไม่ตกแล้วมันชอบตกเวลาเนี้ยประมาณช่วงบ่ายถึงค่ำที่ภาคเหนือนะนะครับเนาะพี่สมบัติอยู่ที่อำเภอบางคนทีนะครับสมุทรสงครามนะครับอ่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอำเภอที่มีต้นมะพร้าวนะฮะติดกับในส่วนของใกล้ๆกันเนาะนะฮะหนุ่มนาข้าวสาวนาเกลือนะติดอยู่กับสมุทรสาครสมุทรสงครามนะครับก็เป็นโซนที่มีการทำการทำสวนมะพร้าวกันเยอะนะครับมีตลาดน้ำอัมพวามีหลายสิ่งหลายอย่างซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ที่สวยงามแล้วก็ดึงดูดนักท่องเที่ยวอย่างมากมายทีเดียวนะครับในโซนนั้นเนาะนะครับพี่เลิฟวันนี้จะเป็นครับถ้าฝนตกนะฮะก็เดินลุยเลยสิครับดีเจเดินลุยครับเตรียมผ้ากันฝนมาด้วยนะฮะมีเจมีอยู่มีซื้อไปอันหนึ่งผ้ากันฝนนะครับผมชอบให้ฝนตกครับมันเย็นดีนะครับเดี๋ยวจะซื้อผ้ากันฝนกันฝนที่มันหนาๆพี่เลิฟมีผืนหนึ่งมีทั้งกางเกงมีทั้งเสื้อให้บอกให้ฟังมีครบเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวรอติดตามว่าจะเป็นยังไงนะครับพี่สมบัติว่าบ้านพี่ติดปากอ่าวเลยครับตำบลข้างเคียงเขาตกหมดเหลือตำบลพี่เนี่ยนะฮะแสดงว่ามันขึดอะไรสักอย่างนะคำว่าขึดภาษาไทยกลางเขาใช้คำว่าอะไรอ่ะขึดนะมันต้องมีอะไรบางอย่างแถวอำเภอนั้นนะพี่มีของดีเลยเปล่าฮะของดีของเลวอะไรไหมฮะมันถึงไม่ตกที่อำเภอพี่ฮะมันข้ามไปข้ามมานะนะครับเอาละครับคงมาถึงช่วงท้ายรายการกับคุณ True Detect ด้วยกันละกันนะครับที่ให้การดูแลกันเนาะอยากได้โปรเน็ตไม่จำกัดเมกรถสปีดหลากหลายโปรโมชั่นแพ็กเกจนะครับสามารถสมัครได้กับเซลของ True Detect ได้เลยหรือว่าจะเป็นร้านตัวแทนจำหน่ายนะฮะถ้ามีเป็นร้านตู้อ่ะที่มันมีตู้วางอยู่อ่ะเข้าไปถามเลยมีโปรของ True แบบเดือนละ 2-300 มั้ยแบบไม่จำกัดเมกอะไรเงี้ยเดี๋ยวให้เขาจะสมัครให้เองเลยหรือว่าซื้อซิมใหม่เลยก็ได้นะครับก็ลองสอบถามดูที่ศูนย์บริการหรือว่าร้านค้าใกล้บ้านคุณผู้ฟังเลยนะฮะหรือโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่นะครับทั้ง Android นะครับทั้ง iPhone นะฮะตอนนี้ต้องบอกว่าโทรศัพท์มือถือแต่ละเครื่องเนี่ยโอ้โหเรื่องของกล้องเนี่ยเขาแข่งกันพัฒนานะเนาะกล้องเนี่ยโอ้โหชัดมากๆเลยนะถ่ายแบบโอ้โหชัดมากๆเลยนะฮะก็ไปออกมือถือใหม่เลยที่ศูนย์บริการ True Tech แล้วก็นี่ไงต้อนรับอันนี้ไงอะไรนะไทยช่วยไทยเนี่ยคนละเครื่องใหม่เนี่ยนะจะได้เอาไว้สแกนจ่ายนะฮะซื้อของซื้อกับข้าวกันในช่วงเวลาของเดือนหน้านี้นะครับของดิจิทัลได้แล้วแล้วประเด็นได้2เบอร์ด้วยนะได้2เบอร์ได้แม่เบอร์แม่เบอร์หนึ่งก็เลยเอาได้เรียของแม่มาใช้ด้วยได้2อันเลยอ่ะโอ้บดับเบิ้ลเลยทีเดียวนะฮะก็นั่นเดี๋ยวรอใช้กันภาษีของเราภาษีประชาชนต้องได้ใช้ทุกคนเนาะนะขอบคุณร้านยำปูม้า7ยอดด้วยนะฮะนัวแซ่บทุกๆวันที่ยำปูม้า7ยอดส้มตำยำแซ่บนัวตำไทยตำลาวตำซั่วนะครับตับหวานหมูน้ำตกที่นี่มีครบเลยยำปูม้า7ยอดนะครับ

แล้วก็ร้านเจ๊ยาวด้วยทำถึงทุกเมนูต้องร้านเจ๊ยาวนะฮะครัวเจ๊ยาวอร่อยทุกเมนูนะครับใส่ใจทุกรายละเอียดของการผลิตเนาะรังสรรค์จากในครัวเจ๊ยาวนะฮะทุกเมนูเลยหมูมึกกุ้งนะฮะเมนูความอร่อยหมูกรงหมูกรอบที่นี่ครบเลยร้านเจ๊ยาว2สาขาเชียงใหม่แยกหลุยส์สันกำแพงสาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าใกล้สาขาไหนก็แวะไปใช้บริการกันได้เลยนะจ๊ะนะครับอ่ะแล้วเราจะเจอกันใหม่ช่วงนี้ขอตัวก่อนเดี๋ยวพักเสียงก่อนตอนนี้ 5:42 แล้วนะครับเดี๋ยวเปิดเพลงเพราะส่งให้คุณผู้ฟังได้ฟังต่อนะฮะในช่วงเวลานี้เลยนะกับเพลงเพราะมาที่จะเปิดให้ฟังในช่วงเวลานี้ครับแล้วเจอกันฟังเพลงเพราะกันต่อเลยก็แล้วกันช่วงเย็นนี้นะครับอ่ะบ๊ายบายขอตัวแล้วสวัสดีครับ

พลงเพลาะต่อเนื่องไม่ต้องกดข้ามโฆษณากวนใจที่ BP Radio นึกถึงเพลงเพลาะยุค90นึกถึง BP Radio

ย้อนเวลาฟังเพลงฮิตยุค90ที่ BP Radio ฟังเพลงเพราะต่อเนื่องที่มากที่สุด BP Radio คุณกำลังฟัง BP Radio Online Thailand

ราะเรารู้ว่าคุณชอบฟังเพลงเพราะอย่างต่อเนื่องเพราะเรารู้ว่าคุณก็ชอบฟังเพลงแบบสบายๆร่วมขอเพลงได้กับเราที่นี่หลังไมค์หรือ SMS ได้0840456862

ทักทายคุณผู้ฟังในช่วงเวลาค่ำคืนนะจ๊ะมาแล้วนะฮะโปเต้ผมเหมือนจะร่วงในวันนี้นะอ่ะมาทักทายคืนนี้กันละกันนะฮะคืนนี้ตรงกับคืนของวันพุธกลางสัปดาห์27พฤษภาคมนะครับ2569เลยนะฮะมาแล้วมาแล้วทักทายกันช่วงเวลาค่ำคืนนะครับนี่จะบอกก่อนว่าที่เชียงใหม่ฝนตกฉ่ำมากโปเต้คุณผู้ฟังทางมณฑลิกตกไหมวันนี้ที่เชียงใหม่ณวันนี้ก็ยังตกอยู่นะเมื่อกี้ฟ้าแลบร้องดังมากประมาณ3ทุ่มเมื่อสักครู่ตะกี้นะฮะก็รุนแรงมากๆเลยทางฟ้าแลบฟ้าร้องตุ้มตามตุ้มตามนะฮะดังแรงดังสะใจมากๆเลยนะไม่รู้ว่าจังหวัดอื่นเป็นอย่างไรบ้างนะครับรู้สึกว่าฝนจะอยู่แค่ภาคเหนือนะมันจะอยู่แค่โซนภาคเหนือดูในเรดาร์ตอนนี้นะฮะก็จะมีมีภาคกลางด้วยตอนนี้ในภาคเหนือนี่ตกที่เชียงใหม่อยู่แล้วเนาะแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางบางส่วนนะครับแล้วก็ไปโผล่ที่นครสวรรค์นะครับแล้วก็ไปโผล่ที่แถวนครปฐมถามดื้อสินครปฐมนะออยหัวฟ้าแลบนะฮะนครปฐมตกหนักเลยนะฮะตุ้มตามตุ้มตามทีเดียวนะฮะทางอีสานเงียบกริบเลยใช่ไหมอีสานไม่มีเลยแม้แต่จังหวัดเดียวนะครับที่ฝนตกนะฮะแต่ว่ารอบนี้มารู้สึกว่ามันเอาฟ้าแลบฟ้าร้องเนาะเอาฟ้าแลบเมื่อกี้ตอนเมื่อกี้ฟ้าแลบดังมาออยตุ้มทีนึงเมื่อกี้ไฟมันตกไปทีนึงนะฮะจริงว่าเดี๋ยวยังไม่เข้ารายการกลัวไฟจะดับนะฮะประมาณสักสองทุ่มเมื่อกี้ฟ้าร้องดังมากเลยแล้วก็มันฟ้าน่าจะผ่าสักที่ใกล้ๆแถวเนี้ยที่เชียงใหม่นะฮะแถวแยกสนามบินนะฮะตุ้มนะครับเหมือนกับคอมดับไปทีนึงเมื่อกี้คอมเมื่อกี้ใครฟังในแอปมันสัญญาณเสียงดับไปแป๊บนึงนะฮะดับเองเลยรีสตาร์ทเองเฉยเลยคอมพิวเตอร์นะโดนฟ้าแรงมากเลยทีเดียวนะฮะเนี่ยช่วงนี้ช่วงหน้าฝนนี่ไม่แน่ไม่นอนนะไม่แน่ไม่นอนเสมอไปนะครับเนาะสวัสดีทุกท่านครับทักทายจ้ะทักทายในค่ำคืนนี้นะใครมาถึงแล้วเซฮากันด้วยกันละกันนะกับเพลงที่อยากฟังกันนะครับสวัสดีนี่อะไรอ่ะซอยตันเหรอฮะซอยตันนะฮะทักทายโดยกันละกันออยดีโปเต้นะครับ MA ฟ้าแลบฟ้าแลบแป๊บแป๊บใส่หมวกแก๊ปมาเดินกุ๊บกั๊บนะฮะมาทักทายกันคืนนี้นะเดี๋ยวรอคนฟังสักครู่ทักทายพี่สนด้วยทักทายพี่โอนะฮะปาปิก้าจะได้เปลือยปลุกผมแล้วนะฮะโปเต้พี่มันจะปาปิก้าพี่โปเต้นะโปเต้จะได้ยาปลุกผมแล้วจัมเปอร์จัมแปะมาแล้วนะฮะจัมเปอร์บอกว่าขอเพลงหน่อยดีเจเพลงอะไรจัมเปอร์ซูมดูก่อนนะฮะเดอะรันข้าน้อยสมคนตายแต่จัมเปอร์มันไม่เคยขอเพลงแบบช้าๆกับชาวบ้านกันนะขอเพลงล็อกมาอีกแล้วนะฮะนะฮะเดี๋ยวขอหาเพลงแป๊บหนึ่งนะฮะมาเดี๋ยวเปิดเพลงรอคุณฟังกันก่อนนะครับเดี๋ยวเราเปิดเพลงรอคุณได้ฟังกันก่อนในช่วงนี้นะครับเนาะฟ้าฝนมานะติดถ้ำช่วยแล้ว5คนเขาช่วยตั้งแต่ตอนเย็นแล้วโบเต้ตั้งแต่ช่วงบ่ายแล้ว

หมาเห่าเครื่องบินนะครับอ่ะมาร็อกเบาๆรู้สึกง่วงนะฮะเดี๋ยวร็อกแป๊บนึงเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะฮะแค่ได้รักแค่ได้รอพี่จุ๋มที่อยู่ถึงไหนแล้วสวัสดีครับพี่วินตอนนี้ถึงอยุธยาครับอยากขอเพลงรถของเล่นหน่อยนี่พี่จุ๋มเซลฟี่มาตอนนี้พี่จุ๋มกำลังเดินทางจากระยองนะครับมุ่งหน้าสู่เชียงรายตอนนี้ถึงอยุธยาแล้วใช่ไหมกำลังขึ้นเหนือเนาะมีเซลฟี่มาให้ดูนะฮะวันนี้มีข้าวกล่องด้วยใช่ไหมอิ่มไหมเนี่ยอิ่มไหมในรถนี่แอร์เย็นไหมครับพี่จุ๋มแอร์เย็นไหมมุ่งหน้าสู่เชียงรายนะครับในข้อมูลกะจะถึงกี่โมงพี่น่าจะนู่นแหละฮะมั้งเนาะน่าจะสายๆนั่นหรือมั้งเนาะก่อนจะถึงนะฮะแต่ว่าถ้าขึ้นมาเนี่ยช่วงนี้อากาศจะเย็นเลยนะเพราะว่าวันนี้ตอนนี้ภาคเหนือฝนตกนะฮะเย็นช้ำๆเลยนะพี่จุ๋มนะครับฟังเพลงกันไปในระหว่างเดินทางกันละกันในช่วงนี้เลยนะฮะมาช็อกโกแลตจังออนมาละนะฮะท้าวพังคีนะครับมาสวัสดีพี่ทองบานะครับบอกฝนตกหนักมากเลยฟังช่วงดึกวันแรกครับดีเจใช่แล้วครับฉ่ำมากเลยพี่ทองบาฉ่ำฉ่ำมากๆเลยฝนตกตั้งแต่เมื่อ2ทุ่มเมื่อกี้แล้วยังไม่หยุดเลยนะฮะแอฟโฟนวันที่ชื่นครับบ้านป่าหมากหางดงฝนตกหนักมากเลยนะฮะเหมือนกันครับในเชียงใหม่ก็ตกอยู่ไงในเมืองนะถึงประมาณ8โมงครับพี่ดีเจโอเคเลยครับพี่จุ๋มเดินทางกันไปเรื่อยๆกันละกันนะจ๊ะจะได้เพลินๆนะพี่จุ๋มนะ

าบอกว่าอะไรนะเขาบอกว่าไงนะเขาบอกว่าเวลาฝนฟ้าตกเนี่ยหลายคนชอบเหงาอันนี้เฉพาะถึงพูดถึงเฉพาะเชียงใหม่นะที่อื่นไม่ตกนะเขาจะว่าดีเจไม่เห็นฝนตกเลยอันที่นี่มันตกอยู่อ่ะมันหนาวเลยคืนนี้หนาวนะฮะฝากเพลงให้แอปฝนดีกว่าไอโฟนว่าจะเป็นอะไรกับเพลงอะไรก็ได้ที่เกี่ยวข้องกับฟ้าฝนนะฮะเพลงนี้ก็นั่นแอปฝนเนาะก้อยลาดพร้าวมาแล้ววันนี้ไปหาจูนจอยมาเอ็นจอยจูนมาเพิ่งกลับมาถึงบ้านนะฮะเพิ่งกลับมาถึงบ้านเลยสวัสดีเอจังได้รายการเอจังเอแจ๊ะเอจังนะฮะพี่สุเมธวันนี้จีบครับขอเพลงแฟนเราเอาแต่ใจของไอ้น้ำด้วยกันโจ๊ะสนุกๆกันสักหน่อยแล้วก็มีพี่หนุ่ยบอกว่าดีเจครับขอเพลงมานะหน่อยนะของพงศิษฐ์คัมภีร์บอกว่าฝากวันนี้กับเพื่อนๆสุโขทัยหมู่แปดช็อปนะสถานี NCTG นะฮะวัยรุ่นสีสำโรงด้วยกันละกันที่กำลังฟังกันอยู่นะฮะรักทายวัยรุ่นสีสำโรงด้วยกันละกันนะครับพี่สนกำลังตำกำลังโขลกพริกอยู่พร้อมกับ S99 ไม่ได้ไปฉงชิ่งจัด S99 ต่อดีกว่านะฮะมาทำมาทักทายกันช่วงนี้นะครับโปเต้ออยเดอร์ช็อกโกแลตพังคีไปเรียกเพื่อนๆมาเร็ว3:57 นนะครับ

0: ธอมากับฝนสวยตรงที่เดินตากฝนนะฮะจริงหรือเปล่าเอ่ยบางคนนี่เวลาเจอฝนนี่กระเซาะกระเซิงกว่าเดิมอีกนะฮะไม่ใช่ถามมินนี่ก็ได้ถามมินถามปริมี่นี่ก็ได้นะฮะปริมี่เวลาปริมี่โดนฝนนี่ปริมี่หัวกระเซาะกระเซิงไหมถามออยก็ได้ออยอยู่ในห้านหมอลำฝนลาฝนตกนี่ออยไม่ยอมลดลานะเต้นนะห้านหมอลำต่อหัวยุงก็ยังเต้นอยู่ใช่ปะเออนะอ่ะขอมาฟังเพลงฝากให้กับแอปโฟนกันเลยกันจะได้เข้ากับบรรยากาศที่เชียงใหม่ตอนนี้ฝนหยุดฝนตกอยู่นะฮะแล้วก็มีตกมีหยุดเป็นช่วงๆเมื่อ3ทุ่มเมื่อกี้หนักมากหนักจนไฟฟ้ากระตุกไปหลายรอบแล้วเหมือนกันเมื่อกี้นะฮะฟ้าผ่าแรงมากฟ้าแรงมากนะฮะนี่ครับมีหลายข้อความส่งมานะฮะเดี๋ยวฉันขอไล่ตั้งเพลงกันก่อนเนาะเมื่อกี้มีค่าโน้ตส่งคนตายในเวอร์ชันของเดอะรันนะครับที่ที่ขอไว้จากในส่วนของไหน้ำเมื่อกี้จัมเปอร์เนาะไอ้น้ำครับแฟนเราเอาแต่ใจมานะมานีมานีมานะพงศิษฐ์คัมภีร์รถของเล่นจากเสือโคร่งครับมีกี่มีหลังไมค์โทรศัพท์มาขอเพลงเพื่อนหรือแฟนของนัตตี้ด้วยไม่ได้ฟังกันนานเลยนุพยาวขอมานะฮะนุพยาวเนาะไม่ได้คุยนานแล้วอิสลิกขอมาจากพี่นูนะฮะทักทายเข้ามาในช่วงเวลานี้นะฮะทักทายมาจาก Facebook นะฮะมากันหลายข้อความเลยนะฮะตะกี้เหมือนจะมีพี่ใหม่โทรศัพท์มาป่ะอะเดี๋ยวใครจะโทรศัพท์หน้าไมค์ก็สามารถทักทายได้พี่ใหม่มันดีเลย์เสียงมันดีเลย์ก็เลยหาจังหวะไม่ได้นะครับมีหนูว่าไม่กล้าเดินตากฝนค่ะสาบานว่าเยอะกลัวฟ้าลงเปรี้ยงนะฮะกลัวฟ้าจะลงเหรอจ๊ะแหมกลัวฟ้าลงเฉยเลยนะฮะประมาณนั้นนะฮะเดี๋ยวฟังเพลงก่อนช่วงนี้เดี๋ยวใครจะโทรศัพท์มาหน้าไมค์ก็ทักทายได้พี่สนกำลังทำกับข้าวอยู่นะฮะมีสายเข้ามาเลยขอรับสายแป๊บนึงพี่ใหม่มันดีเลยอ่ะมาสวัสดีครับพี่ใหม
1: ่ฮัลโหลครับ
0: สวัสดีทำอะไรอยู่
1: สวัสดีครับผมโอ้นั่งร้อนอยู่ครับผม
0: ร้อนเหรอฝนไม่มีฝนแล้วซะหน่อยเหรอ
1: ฝนไม่ตกเลยครับผม
0: อีสานไม่มีฝนว่ะวันนี้ไม่ไปกินเหล้าหน่อยเหรอ
1: ไฟดับทั้งหมู่บ้านเลยวันนี้
0: จริงเหรอไฟดับเหรอฮะ
1: ใช่
0: เอาเหรอแล้วมายังไฟอ่ะ
1: ยังในรถเจ้าหน้าที่มาดูอย
0: ู่โอ้ตายวันนี้ขอเพลงอะไร
1: ในดวงดาวสีน้ำเงินครับ
0: ได้เพลงนี้ดีความหมายดี
1: ถึงน้องสาวยังไม่โผล่มาเลย
0: ยังไม่โผล่มาเลยยัง
1: ขอให้โชคดีเหมือนเดิมมันแหละ
0: ขอให้โชคดีเหมือนเดิม
1: โอเคครับผม
0: ได้เดี๋ยวเปิดให้ฟังนะครับเนาะ
1: ครับ
0: สวัสดีครับ
1: ครับผม
0: พี่ใหม่นะนนเลียงนะบอกว่าไฟดับเลยนนเลียงนะฮะไฟดับได้มี2สาเหตุถ้าไม่ขัดข้องที่ระบบเขาก็คือฝนตกฟ้าร้องเอ๊ะฝนก็ไม่ตกนี่นี่จะขัดข้องที่ระบบเขาบ้างสงสัยนะฮะปกติแล้วฝนฟ้าลมมาเริ่มแล้วกระพริบกระพริบแล้วนะเมื่อกี้ที่ BP นี่ก็ดับฟ้าลงปึ้งนะสักทีแล้วก็คอมนี่ก็ดับไป1แป๊บนึงนะฮะดีเลยจะอยู่ห้องนี่พอดีก็เลยรีบเปิดเลยนะฮะสวัสดีพี่แชมป์ขอเพียงอะไร
2: เอาอยู่ตัวอยู่แล้วของเอ็มสุรศักดิ์ครับ
0: อยู่ตัวอยู่แล้วของเอ็มสุรศักดิ์นะ
2: ไอ้ดีซีเมื่อวานมาเสร็จเข้าไปเยอะแล้วเมื่อวานที่ผมไปที่ร้านอ่ะอาจารย์หัวพาพวกมากินข้าวไง
0: ต่อไปก็หาที่เงียบๆอัดเสียงเอาวางไว้ดีๆ
2: ด
0: ัง
2: อย่างนี้นะดังใช่ไหม
0: ได้แต่มันดังเกินมันกวนอ่ะมันรบกวนเกิน
2: ต้องอาศัยว่าไม่มีคนอ่ะไม่มีคนนะคอยอัด
0: ก็ได้อยู
2: ่อาจารย์เกียรติพามอาจารย์ที่เคยสอนมอต้นผมไงเกียรติพามพวกมาพอดี
0: อ๋อก็เลยพามากินข้าวใช่ไหม
2: ครับแล้วผมไม่ได้ไปแกผมไปแล้วไปเจอแก
0: ไปเจอที่ร้าน
2: เจอที่ร้าน
0: ก็เลยคาราโอเกะก็เลยเจอกันสักหน่อยอย่างเงี้ย
2: มันไม่ใช่บิ๊กซีนะนั่นร้านธรรมดา
0: ร้านอาหารทั่วไป
2: มีข่าวเยอะด้วย
0: ได้เดี๋ยวรอบหน้าอัดมาอีกเอาแบบดังๆชัดกว่านี้นะแบบนี้มันไม่ชัดนะฮะ
2: ครับครับ
0: โอเคเดี๋ยวเปิดให
2: ้ไม่ดีเจวินแล้วผมเกิดที่ยืดพัฒนาแล้วดีเจวินมันตรงวันอาทิตย์แต่มันก็อวยพรไปได้
0: ก็อวยล่วงหน้าก็ได้หรือย้อนหลังก็ได้
2: วันศุกร์นะวันศุกร์เลยนะ
0: ได้วันศุกร์ก็ได้ศุกร์ก็ได้อยู่ได้อยู
2: ่โซไปก็เพื่อได้ได้แ
0: หละโอเค
2: เพราะมีวันอาทิตย์วันจันทร์ผมก็อีกไปกินกับพี่สาวกับพี่เคย
0: มันจะไม่มีเวลาหลายวันใช่ไหมมันจะหายหลายวัน
2: จะไปกินพิซซ่าพี่เคยก็ว่าจะไปนั่งกินร้านแล้วจะเข่าอะไร
0: ชิลมากชิลเหลือเกินนะเนี่ย
2: เราจ่ายตังค์ผมจ่ายตังค์มาลืมพี่กันเติมเดี๋ยวจีวินไง
0: อ่ะรอ
2: ตัวก็ว่าเคลียร์เกิดไปก่อนแล้วเดี๋ยวเดินหน้าได้ได้ขี่ค่อยว่ากัน
0: ได้โอเคขอบคุณมากนะครับ
2: ครับผม
0: สวัสดีครับนะพี่แชมป์ก็บอกว่าจะวันเกิดสัปดาห์หน้านี้ไม่ใช่สัปดาห์หน้าสิเดือนหน้านะครับเดี๋ยวจะโดเนทให้ดีจีวินใครยังไม่ได้โดเนทฝากโดเนทด้วยนะนะฮะทองบ้าบอกว่าอากาศแบบนี้กินเหล้าอร่อยมากครับพี่แต่เมียโทรตามตลอดเลยนะฮะทักทายพี่เฟิร์สด้วยกันทักทายพี่เฟิร์สยามค่ำคืนด้วยกันเมื่อกี้น้องใส่ดินโทรศัพท์มาเหรอมาละโทรมาละนะฮะสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับดีเจวี
0: สวัสดีครับน้องครับสายลิ้นครับ
3: ครับผม
0: ขอเพลงอะไร
3: ขอเพลงคนดอนของครับผมให้ออยตุ้มป่องครับ
0: ออยตุ้มป่องหายลงมายังลงมาแชทแล้วยังออยอ่ะ
3: ออยไม่ค่อยลง
0: จริงดิมีอัปเดตภาพใหม่ไหมถ้ามีก็ส่งมานะนะนอมีสอง
3: ขี้หึงออยไม่ค่อยลง
0: จริงเดี๋ยวขี้หึงอะไรก่อนเพื่อนๆกันเยอะนะออยเราอยู่จังหวัดอะไรนะ
3: อยู่โคราชครับ
0: โคราชเนาะไม่มีฝนนะมีไหม
3: ไม่มีครับไม่มีครับ
0: ไม่มีเนาะนะเดี๋ยวเปิดให้ฟังคนโดนของนะ
3: ครับ
0: ขอบคุณครับน้องสายลิ้นนะทักทายเข้ามานะฮะเดี๋ยวจัดให้ฟังแล้วกันนะฮะทักทายพี่เอ็มอันราศีด้วยกันแล้วกันครับทักทายพี่เอ็มอันราศีด้วยกันแล้วกันมาแล้วเรียบร้อยนะฮะใครมาถึงแล้วเซย์ไฮกันได้นะฮะขอเพลงทันใหม่ทันครับพี่เอาเพลงอะไรบอกมาพี่เอ็มอันราศีใครจะหน้าใหม่ก็ทักทายกันได้นะจ๊ะน้องสายลิ้นว่ะบอกมีใครขอเพลงให้ออยดื้อบ้างนะฮะแล้วแฟนเองไปไหนอ่ะโจ้ใจละเมอไปไหนฮะมาล็อกกันดีกว่าช่วงนี้นะ

ให้มันเลยนะเพลงนี้นะเป็นเวอร์ชันร้องสดนะครับจากวง The Run นะฮะทองบาวริเจครับขอเพลงน้ำตาฟ้าหน่อยสิครับพี่ว่าครับน้ำตาฟ้าของ3 Tone น่ะTree Tone เปิดให้ฟังช่วงนี้ขอร็อกกันก่อนกันละกันนะฮะ4ทุ่ม12นาทีอามานะมานีมานีมานะครับมากับช่วงเวลาค่ำคืนนี้มาคงวริเจวินครับพักทายยามค่ำคืนฮะขอเพลงรักนานๆของโดมจารวัฒน์หน่อยและเพลงคนที่โชคดีกว่านะฮะขอดึกๆนะฮะฝากคลิปการบ้านพรีเมียร์ลีกสัปดาห์ที่38ด้วยนัดสุดท้ายของฤดูกาลด้วยครับเปิดช่วงไหนก็ได้คลิปพรีเมียร์ลีกใช่ไหม

มานะมารวยมารวยมานะนะครับนี่คือผมสิบนะครับช่วงนี้ก็ค่ากันมากันละกันจะได้สุขสันต์กันช่วงเวลา4ทุ่มนะฮะพี่สนวันนี้จิ้นครับฟังเพลงไปด้วยตอนนี้กำลังทำปีกไก่ผัดใบโหระพาเดี๋ยวรอชิมนะพี่ว่ารสชาติจะเป็นเยี่ยงไรบ้างสำหรับเมนูของพี่สนในคืนนี้นะฮะรอไก่เปื่อยใส่ใบโหระพากับแก้มชั้นดีเลยนะครับมานะมานีปิติชูใจใครเคยเรียนอันนี้มาแสดงว่าเท่าแล้วนะฮะถ้าเป็นสมัยหลังมันก็จะเป็นก้ากับแก้วใช่ไหมโปเต้ตามมารถไฟมาหาตา

แฟนเราเอาแต่ใจเดี๋ยวครับเขารับสายเดี๋ยวพี่เสกโทรมาหลังเพลงนี้นะครับขอเปิดเพลงร็อกอีกหนึ่งเพลงนะฮะพี่ธงบาวันนี้จะวันนี้ใจครับเมื่อกี้พูดถึงก้ากับแกล้แก้วนึกถึงผีใบกล้วยเลย นึกถึงผีใบกล้วยใช่ปะ ดิเจนึกถึงผีใบกล้วยเหมือนกันนึกถึงไข่ไก่ในกอหญ้าด้วยพี่ธงบาจำได้ไหมที่ไข่ไก่ของแก้วไปไข่ในกอหญ้าสักอย่างนะ แสดงว่ารุ่นเดียวกันนะเนี่ยนะมาสายลิ้นน้องจ้ะพี่เอ็มขอเพลงมาแล้ววันนี้นะฮะวันนี้ฝากเพื่อชื่นมันหนึ่งนะฮะเพลงสตริงมันหนึ่ง ETC แล้วก็พงศ์

0: นี่คือเพลงโดนของครับนี่คือเพลงโดนของนะฮะงานจากวงเฟลมจริงๆแล้วออยของเรามันดูมันหรอฮะใช่ไหมได้ทั้งสองเนาะได้อยู่นะได้อยู่นะฮะจริงๆขอสักเวอร์ชันอื่นมาใช่ป่ะอันนี้ไหมถ้าไม่ใช่ไม่เป็นไรนะนะฮะวันหลังเปิดให้เดี๋ยวถ้าส่งเพลงมาอย่าลืมฝากลิงก์มาด้วยจะได้เปิดถูกเวอร์ชันนะจ๊ะมีคนบอกว่าออยตุ๊บป่องหายไปไหนแอบซุ่มอยู่หรอคงจะแอบซุ่มฟังอยู่แน่เลยออยตุ๊บป่องอ่ะลงแชทหน่อยเดี๋ยวแล้วภาพแต่ละคนที่ส่งมานี่โดนเซฟไปหมดแล้วไม่ได้หายไปไหนนะจ๊ะอยู่ในคอมพิวเตอร์ดีเจวินนี่แหละนะฮะเดี๋ยวมีเพลงเดี๋ยวจะต้องหวานให้เบาลงนะครับมีรถของเล่นด้วยมีนัตตี้ด้วยรอฟังนะฮะมารับสายก่อนมีสายเข้ามาพอดีเลยนะฮะฮัลโหลสวัสดีครับพี่เสก
1: สวัสดีครับพี่วินวันนี้ง่วงนิดๆแล้วครับ
0: ทำไมรีบง่วงจังเลยครับเพิ่งตื่นไม่ใช่หรอ
1: เพิ่งตื่นนี่แหละครับเพิ่งง่วงเพิ่งกำลังจะเริ่มง่วงครับพ่อเพิ่งจะตื่นพ่อยังตื่นไม่เต็มที่มันก็เลยจะง่วงนิดหน่อย
0: โอ้ตายเป็นคนเฒ่าคนแก
1: ่ต้องได้ยินเสียงพี่สนก็ชงตั้งปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังอย่างนั้นจะดีขึ้นวันนี้งดใช่ไหม
0: ไม่งดไม่งดวันนี้กินอยู่ดื่มอยู่เดี๋ยวส่งให้จะเปิดให้
1: ยังไม่ได้ยินเสียงเลยกับพี่วินจะไปปีนเขาไปขึ้นเขา
0: ใช่ไหม
1: ใช่โอ้ผมมีช่วงหนึ่งที่น้ำหนักขึ้นได้เยอะนะแค่ขึ้นจากชั้นหนึ่งไปชั้นสองอ่ะยังออกแค่ขึ้นบันได
0: โอ้
1: จริงๆคนเมืองกรุงคนกรุงเทพคนพระนครอ่ะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะแค่เดินบันไดชั้นหนึ่งมาชั้นสองก็แหบคอแผลคอแพ้แค่กันแล้วอ่ะ
0: จริงก็เป็นอยู่เหมือนกันพี่ถ้าเดินขึ้นอ่ะนะใช่
1: ยิ่งแถวพระนครเนี่ยน่าจะไปต่างจังหวัดโอ้โหเรื่องใหญ่เลยแค่ขึ้นตึกแค่ขึ้นคอนโดยังไม่เดินกันเลยยังไม่ค่อยเดินขึ้นลิฟต์กันเลย
0: เข้าใจมันไม่ได้ใช้พลังงานหรอเนาะใช่ไหม
1: ใช่ถ้าอย่างชอบไปขึ้นเขายังปีนเขาแบบเดิน13 กิโล 12 กิโลเรียบร้อย
0: ตัวไปเลยนะฮะ
1: กิโลแรกก็เรียบร้อยแล้ว
0: 500เมตรแรกพี่500เมตรแรกพี
1: ่ ใช่แค่ขึ้น3ชั้นเนี่ยเขาไม่รอดอย่างพี่สนเนี่ยน่าจะเป็นอย่างนั้นอ่ะพี่สนน่าจะหนึ่งในนั้นแหละประมาณว่าชั้น3ชั้น4ก็หอบแค่แค่อ่ะ
0: บ้านพี่สนน่ะชั้นเดียวพี่ข้อดีของเขาแหละบ้านชั้นเดียว
1: หนักพุงกันหนักพุง
0: เออนั่นแหละ
1: น้ำเต็มพุงเลยกินน้ำเยอะคนดูแลสุขภาพกินน้ำเยอะ
0: น้ำมีฟองอ่ะสิเออ
1: ไอ้นี้บวมเลยบวมน้ำเลย
0: บวมตุ๊บป่องเลยเออ
1: เนี่ยจะบอกนี่พี่วันพี่วินที่วันนั้นที่บอกที่บอกส่งโทรบอกวินอ่ะผมอ่ะดูแลสุขภาพกินอาหารเสริมเยอะแล้วก็ออกกำลังกายสุดท้ายไปตรวจสุขภาพประจำปีอ่ะหมอบอกคุณอ่ะกินอาหารเสริมเยอะเกินไปกลายเป็นโทษน้ำไขมันดีเยอะเกินไปกลายเป็นโทษ
0: ไขมันมันเลว
1: ตอนนั้นกินอะไรนี
0: ่
1: ตอนนั้นกินงาดำงาดำเสร็จแล้วก็งาดำตอนก่อนนอนกับคอลลาเจนพอหลังอาหารก่อนอาหารกินน้ำมันปลาอีกแล้วก็มีตอบท้ายด้วยน้ำมันอะโวคาโดอีกไหมจากไอคนขายก็โทษจากแพ็กเกจนู้นนี่นั้นลดราคาเยอะเราก็ดีอ่ะกินใหญ่เลยเรียบร้อยไปหาหมอแค่นั้นเราหัวพี่อินหัวใจทำงานหนักไขมันฟอกตับแต่ว่ามันเป็นไขมันดีที่พอกตับแล้วก็ไขมันดีเยอะเกินในเส้นเลือด
0: โอ้ยน่ากลัวนะมันจะเยอะเกินไปนะ
1: เออคือของดีมันเยอะเกินในร่างกายแปลว่าเป็นโทษสุดท้ายผมโดนหมอสั่งให้งดอาหารเสริมเลย3เดือนงดเด็ดขาดเลย
0: แล้ว
1: แค่นั้นแหละกลับมาฟิตปึ๋งปังเลย
0: แล้วของพี่นี่คือปกติกินน้ำเยอะไหมแต่ละวันอ่ะหรือว่าพอดีหรือว่าก
1: ินผมกินน้ำเยอะผมกินน้ำอุณหภูมิห้องประมาณวันละไอ้ลิตรครึ่งอ่ะประมาณขวดครึ่งมาวันหนึ่งเกือบบางทีก็2ขวดอ่ะผมกินน้ำเยอะแต่เป็นน้ำที่ไม่แช่เย็นด้วย
0: แต่มันเจออาหารเสริมไงเออมันก็เลยพัง
1: ใช่เพราะว่าพอหมอสั่งห้ามเรารู้หูวันพักนี้นะพักหลังนะไอ้พวกขายอาหารเสริมโทรมาผมบอกเลยนี่อ่ะผมเจออย่างเงี้ยมันแล้วเจอมากระตัวอะไรตัวสุขภาพมาเนี่ยอาหารเสริมเยอะเกินทำให้กลายเป็นโทษต่อร่างกาย
0: เออไปเลย
1: ดุเลยผมด่ากลับเลยไปแนบเลยทีนี้ไม่ซื
0: ้อโดนด่าไปเลย
1: เอาต้องแค่พอดีเยอะเกินก็ไม่ดีน้อยเกินก็ไม่ได้
0: ถูกต้องถูกต้องนะครับ
1: ขอเพลงฟังดีกว่า
0: เพลงอะไรขอรับ
1: ลองฟังแล้วกันขอรับวันนี
0: ้ได้เลยนะของดำก็แอบฟังอยู่แหละ
1: แอบฟังอยู่นะ
0: ใช
1: ่น่าจะโดนบีบคอโดนล็อกคออยู่นะ
0: นั่นน่ะสิล็อกนั่นน่ะสิเออ
1: วันนี้ไม่ได้ยินเสียงสาวๆมากีดการ์ดกีดการ์ดกันเลยนะ
0: ไม่มีในแชทนะมีในแชทอยู่เ
1: ออใช่แชทก็ได้ลงเบื่อโซเชียลไม่ชอบ
0: เบื่อโซเชียลแหม
1: ได้มาเยอะแล้วโอเคครับผม
0: ขอบคุณมากพี่ครับ
1: ขอบน้ำใจยิ่งนักขอรับ
0: สวัสดีขอรับ พี่เสกเขาเล่าให้ฟังว่าเมื่อวานนี้จะเป็นพูดถึงเรื่องราวของอันนี้ไงที่ตรวจน้ำตาลในเลือดนะฮะขอบคุณดื้อด้วยกันนะฮะดื้อกับมินมินนี่เนาะ3คน3สาวอุตส่าห์ลงทุนซื้ออะไรนะซื้อผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมมาให้ดีเจวิลเลกโปเต้เป็นยาสระผมนะบำรุงเส้นผมนะครับแล้วก็มีตรวจเบาหวานด้วยส่งมาให้ดิจิวินอันนี้ของดื้อเนี่ยส่งมาให้นะฮะก็คุยกันเมื่อวานนี้ว่าเรื่องตรวจเบาหวานไงแล้วก็พิเศษเขากินอาหารเสริมเยอะเกินจนกระทั่งหมอบอกว่าให้หยุดกินเพราะว่ามันกลายเป็นไขมันพอกตับนะแล้วก็มีในไขมันในเส้นเลือดด้วยนะฮะทำให้เกิดอาการไม่ถูกต้องอะไรเงี้ยนะฮะก็เลยต้องหยุดอะไรเงี้ยเล่าให้ฟังเฉยๆอ่ะทักทายมัจฉะได้แล้วนะฮะมัจฉะมาแล้วโอ้ยมีสายเข้ามามีสายมาอีกแล้วน้องส่งลิงก์มาแล้วเดี๋ยวก่อนนะน้องส่งลิงก์มาแล้วนะครับเอาวางไปแล้ววางทำไมอ่ะอ๋อเพลงคนถูกของของเมนทอนใช่ไหมโอเคโอเคโอเคจะฟังอยู่ไหมล่ะเดี๋ยวจะเปิดให้คนถูกของอ่ะเดี๋ยวเปิดให้ก็ได้อ่ะของเมนทอนนะของเมนทอนนะฮะโอเคเมื่อกี้มันคนโดนของนะคนละเพลงอ่ะสายนี่วางไปแล้วอ่ะว่าจะรับสายหน้าไม้สักหน่อยวางไปแล้วนะฮะนะครับเดี๋ยวเปิดให้ฟังน้องสายลิ้นนะฮะพี่ทองบาส่งภาพบรรยากาศมานะครับที่บ้านนะครับที่พักอยู่นะฮะตอนนี้แมงเม่ากำลังบินตอมหลอดไฟอยู่นะฮะแมงเม่านะฮะเพลงหยังว่าไง
2: ฝนหยุดแมงเม่าออกเต็มเลยครับดีเจ
0: ครับฝนตกแมงเม่าออกเต็มทีเดียวนะฮะมาเดี๋ยวเปิดเพลงต่อดีกว่านะฮะเพลงโดนของนะฮะคนโดนของสิเดี๋ยวขอรับสายได้ก่อนมาฮัลโหลสวัสดีครับ
3: สวัสดีคร
0: ับ โอ้ยเสียงแหบเลยทีเดียวอะไรติดคอครับฮะ อะไรติดคอนี่ใครเนี่ยนี่ใครเหรอ
3: ใ
0: ช่
3: ใช่ใ
0: ช่หน้าใหม่อันนี้ขี้เหล้าคุณภาพใช่ไหมกินเหล้าเยอะเกินอ่ะเออ
3: หน้าใหม่เลย
0: ขี้เหล้าคุณภาพอากาศดีไหมครับที่ไต้หวันตอนนี้เหรอ
3: ร้อนร้อนครับ
0: ร้อนหรอร้อนอยู่ใช่ป่ะทำไมจะขอเพลงให้แฟนเก่าล่ะครับ
3: แฟนเก่าอะไรไม่เจวินหรือมั่วดิ
0: เอาก็มีเยอะแยะไม่ใช่หรอเออ
3: ไม่มีคนเดียวเลย
0: มีคนเดียวใครไม่รู้เนาะขอเพลงอะไรบอกนะขอเพลงอะไร
3: เหนื่อยไหมหัวใจครับ
0: เหนื่อยไหมหัวใจนะครับได้เดี๋ยวเปิดให้ฟังฝากให้ใครไหมให้ใครไหมครับเอ้าให้ใครดีอ่ะเขาจะรู้ตัวเองใช่ไหม
3: เขาไม่ฟังหรอ
0: ให้ตัวเองก็ได้ให้ตัวเองใครจะรับก็รับไปเลยกันเนาะโอเคได้ขอบคุณมากครับอะไรนะฮะทางนี้เป็นไงบ้างเหรอฮะสบายดีฝนตกใช่ช่ำๆก็แต่อีสานไม่ตกนะตกเฉพาะเชียงใหม่นะนะครับโอเคขอบคุณมากนะครับโอเคสวัสดีครับนะมีแต่ใบหน้าของเธออันนี้พี่โทรศัพท์มาจากดูเลยไต้หวันเสียงจะดีเลย์หน่อยนะฮะเสียงมันจะแบบไม่ชัดมันจะช้าๆหน่อยเพราะมาไกลนะครับมาเดี๋ยวเปิดเพลงกันต่อดีกว่ามาน้องสายลิ้นเมื่อกี้ขอเพลงนี้มาใช่ไหมคนละเพลงกันเมื่อกี้คนถูกของเมื่อกี้คนโดนของคนละเพลงกันละนะกินเยอะไตพังพี่เอ๋บอกว่าดีใจครับเมื่อก่อนกินอาหารเสริมที่ 6-7 เม็ดต่อวันปรากฏว่าตรวจค่าไตมากขึ้นเลยนะฮะปัจจุบันเลิกเหลือแค่น้ำมันปลาอย่างเดียวสลับวิตามินซีบ้างกินเยอะไตพังตับพังไขมันก็จะตามมาจ้ะเลิกกินเหล้าเบียร์จะค่าตับดีขึ้นถูกต้องฮะเมื่อวานดีใจเช็คน้ำตาลในเลือดพี่มี64ว่ะมาตรฐานมากๆเลยแต่ว่าก็ยังไว้ใจไม่ได้นะครับเนาะค่าตับไม่ดีตอนดื่มหนักใช่ครับใครที่ชอบดื่มเยอะๆเนี่ยอย่างที่เล่าคุณภาพเนี่ยต้องเบาๆนะครับเดี๋ยวรักจะพังไตก็จะพังตับก็จะพังด้วยนะพี่โอวัลจิวินครับต้องกินอาหารสกปรกบ้างครับอาหารดีมันเยอะเกินไปร่างกายมันต้านไม่ไหวจะได้สร้างภูมิต้านทานพิเศษต้องกินของสกปรกแต่ว่าก็ยังไว้ใจไม่ได้นะครับเนาะค่าตับไม่ดีตอนดื่มหนักใช่ครับใครที่ชอบดื่มเยอะๆเนี่ยอย่างที่เล่าคุณภาพเนี่ยต้องเบาๆนะครับเดี๋ยวรักจะพังไตก็จะพังตับก็จะพังด้วยนะพี่อวบดิจิวินครับต้องกินอาหารสกปรกบ้างครับอาหารดีมันเยอะเ

0: นี่คือคนถูกของครับงานจากเมนทอนนะครับเป็นเพลงใต้ที่น้องสายลินนะครับบอกว่าฝ่ายกับออยตุ๊ปองเลยก็แล้วกันนะฮะออยตุ๊ปอง นี่ม้าคงเดี๋ยวจะเป็นข้องใจเมื่อกี้ตอนที่ออยไม่ใช่ออยสิตอนที่น้องสายลินโทรศัพท์มาใหม่เขาขอเพลงว่าโดนของจริงๆนะจริงๆย้อนไปฟังก็ได้เดจินวินที่นี่ว่าโดนของนะอ๋อโดนของเฟรมไงนะฮะลองฟังดูก็ได้มาเผื่อไม่เชื่อ
1: ครับ
2: สวัสดีครับเดจินวิน
0: สวัสดีครับน้องครับสายลินครับ
2: ครับผม
0: ขอเพลงอะไร
2: ขอเพลงคนโดนของครับผมให้ออยตุ้มป่องครับ
0: ออยตุ๊ปปองหายลงมายังลง
3: เนี่ยโดนคนโดนของนะ
0: จริงๆก็เลยว่าอ๋อโดนของคนโดนของของเฟรมนั่นเองหรือว่าอ๋อของเฟรมไม่ใช่คนถูกของนะอันนี้เพียงคนถูกของนะครับต่อไปนะมาคุงถ้าว่าออยออนชัดถ้าท่านร้องเขาโทรศัพท์มาช่วยเป็นเลขาที่จะเป็นด้วยนะฮะช่วยเช็คเพลงนิดหนึ่งนะฮะเช็คเพลงนิดหนึ่งนะฮะว่ามันมีไว้เพลงนั้นนะฮะจะได้ไม่เปิดผิดนะสองวันละนะฮะวันก่อนก็โกดำนี่มีล้านเวอร์ชันนะมีประมาณ8ล้านเวอร์ชันนะฮะเปิดผิดเวอร์ชันอีกส่งลิงก์มาชัวร์สุดนะฮะเพลงคนถูกของแนวเพลงนี้นะครับของอะไรนะวงเลยนะวงเมนทอนนะฮะเป็นวงทางภาคใต้นะครับ

เดี๋ยวเราตั้งเพลงกันต่อดีกว่าเดี๋ยวก่อนที่จะไปเพลงต่อไปพี่ใหม่ว่าดิจิบินครับรอนานมากเลยไม่ได้ฟังเพลงสักทีพี่ใหม่อุตส่าห์โทรศัพท์มาหน้าไมค์สายแรกไม่ได้ฟังเลยนะฮะนะครับก่อนจะไปพี่ใหม่เดี๋ยวเราขอ S99 ก่อนของพี่สนก่อน S99 ก่อนมาพี่สนมาขอสักแก้ว

เป็นไงบ้างถูกใจไหมฮะนี่คือเสียงการชงเหล้าของพี่สนนะฮะ ไม่ใช่ล้างแก้วนะมันคือการชงเหล้านะพร้อมกับปีกไก่บนผัดนะฮะโอ้น่ากินมากๆเลยปีกไก่นะครับมาฟังเพลงต่อนะปีกไก่โหระพาอร่อยมากมาฟังเพลงนี่ดีกว่านะครับเดี๋ยวที่ฉันขอเปิดเพลงมีจังหวะแป๊บนึงเอานี่ก่อนนี่ก่อนเอารถของเล่นก่อนรถของเล่นนะครับแล้วก็เดี๋ยวให้ฟังเพื่อนหรือแฟนเนาะนะดวงดาวสีน้ำเงินด้วยนะครับ

ี้คือเพลงที่มีชื่อว่ารถของเล่นรถของเล่นนะครับเพลงนี้จากเสือโคร่งนะครับเนาะเดี๋ยวมีเพื่อนหรือแฟนอ่ะทักทายดื้อๆมาแล้วออยดื้อเอาไม่ใช่สิดื้อเนาะดื้อละออยดื้อสายลิ้นนะฮะรวมเมาส์มอยกันได้เป็นเลขเพื่อนๆมานะครับเพื่อนหรือแฟนจากนัตตี้ครับที่ขอมาจากนุพะเยานะครับเดี๋ยวให้ต่อด้วยดวงดาวสีน้ำเงินนะครับแล้วก็มีน้ำตาฟ้าจาก3โทนเพลงเก่าๆยุค90 2เพลงเนาะแล้วก็มีเอ็มอรรถพลไม่ใช่สิเอ็มสุรศักดิ์เนาะอยู่ตัวอยู่แล้วนะครับไม่ได้คุยนานแล้วอิวสลิกมีลองฟังแลด้วยมีเพราะเธอจาก ETC มีฝนจางนางหายด้วยมีโกดำด้วยอ่ะที่ขอมาเป็นโกดำเวอร์ชัน AI เหมือนกันที่ส่งลิงก์เข้ามานะครับไอที่ฝากเข้ามาในค่ำคืนนี้นะครับตอนนี้4ทุ่ม46นาทีนะครับกับวันสบายๆค่ำคืนนี้นะอย่าเพิ่งหลับกันนะฮะมาเมามอยกันได้วันนี้วันพุธกลางสัปดาห์27ในเดือนพฤษภาคมนะครับ

ีเพลงที่มีชื่อว่าเพื่อนหรือแฟนมันเพลงใสๆฟังสบายๆนะครับเนาะสาระว่าวันนี้เราเป็นมิตรกันนะดีเจวินเราเป็นมิตรที่ดีต่อกันจะไม่แกล้งซึ่งกันและกันใช่ไหมไม่แน่นะดื้อเดี๋ยวตาเต้มันส่งภาพ AI มานะก้อยบอกว่าขอเพลง Rain Zone นะคะดีเจวินทักทายก้อยจังก้อยจังนี่ก้อยไหนอ่ะมีหลายก้อยเนาะมีหลายก้อยนะฮะก็บอกคนชื่อก้อยนี่โหลนะโหลจริงมีหลายก้อยมากเลยทักก้อยหนึ่งถันมาประมาณ 4-5 ก้อยลงมาแชทกัน YouTube ไปไหนหมดอ่ะYouTube ไปไหนกันหมดเอ่ยหายหน้าหายตายหมดเลยนะเดี๋ยวเราฟังเพลงที่ค้างกันก่อนนะหลายคนเปิดฟังอยู่เนาะเพลงเมื่อกี้พี่วิสกี้ด้วยนะครับบอกว่าอย่าลืมเพลงวิสกี้ด้วยหนึ่งในหัวใจที่ร้องกับที่มันเป็นเวอร์ชั่นช้าใช่ไหมที่ร้องกับว่านวานใช่ไหมจะแม่เดี๋ยวจะเปิดให้ฟังที่ขอมานะฮะมาฟังเพลงของพี่ใหม่ดีกว่ารอนานแล้วยังไม่ได้ฟังเลยดวงดาวสีน้ำเงินนะครับพี่ใหม่บ้านโนนเลียงที่บุญทรีขอไว้เป็นเพลงเย็นๆฟังสบายๆอะโปเต้ลงมาชัดสิโปเต้ก้อยคาปูชิโน่นะใช่ไหมก้อยไหนคาปูชิโน่หวานน้อย

เป็นเพลงเพราะนะครับจากนี้เลยนะฮะจากในส่วนของพี่แหลมสมพลนะฮะในดวงดาวสีน้ำเงินนะครับเราจะเคลียร์เพลงกันก่อนช่วงนี้นะครับยังไม่พูดมากนะมาฟังเพลงนี้ดีกว่าเมื่อกี้ที่ทองบาจากฟังบอกว่าใช่ครับอยากฟังเพลงน้ำตาฟ้าของสามโทนด้วยตอนนี้ที่เชียงใหม่ฝนมันตกใช่ไหมก็เลยขอเพลงนี้มาเป็นเพลงยุค90นะเคยฟังกันไหมเพลงนี้น้ำตาฟ้ามาร์คคุงได้ยังไม่เกิดมาร์คคุงยังเป็นคนในชาติที่แล้วอยู่ยังไม่ตายชาติที่แล้วนะฮะเพลงนี้ออกมาประมาณ2530ต้นนะฮะ230ต้นนะครับพี่สนว่าถูกใจเพลงนี้มากๆเลยพี่สนว่าดิจิบินครับฟังเพลงไปด้วยดิจิทันครับฟังเพลงไปด้วยกินปีกไก่โหระพาเด็ดมากๆเลยพร้อมกับเครื่องดื่ม S99 ที่กำลังจะหมดขวดแล้ว

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าน้ำตาฟ้านะครับงานจากวง3 Tone รู้จักวง3 Tone ไหมโอ้ยถ้า3 Tone เกิดตรงนี้เนี่ย3 Man Down ไม่ได้เกิดนะ3หนุ่ม3 Tone นะฮะหรือว่า3 Tone นั่นเองนะครับธงชัยประสงค์สันตินะครับนักร้องดังในยุคนั้นเลยนะฮะเขาบอกว่าฟ้าร้องไห้ออกมาเป็นน้ำฝนเพลงนี้ดังมากเลยนะครับย้อนกลับไปเมื่อปี2500แต่ก็ดีจะขอดูปั๊บหนึ่งนวลพอสออะไรอ่ะ30ต้นๆ นะบอกว่าฟ้าร้องไห้ไม่ออกมาเป็นน้ำฝนว่าตั้งแต่สมัยเด็กจำได้นะครับอ๋อออกปี33โปเต้เพลงออกมาปี33ปีเดียวที่โปเต้กำลังเพิ่งเกิดได้1ขวบเลยนะฮะนะครับแล้วก็เพลงสมัยก่อนมันดังยาวนะครับออกมาปี33จริงแต่ว่าเขาฟัง34 35 36 37 38คือฟังมาเรื่อยๆฮะฟังทีเป็น 5-6 ปีเลยว่าเพลงสมัยก่อนเนี่ยเขาแต่งได้ดีแล้วก็มันอมตะมันไม่เหมือนเพลง Gen Z ปัจจุบันที่แต่งได้ฟังอยู่ได้ประมาณ3เดือนแล้วก็ลืมไปละสมัยก่อนเพลงออกมาทีนึงดังกัน 5-6 ปีเลยแล้วก็เป็นอมตะนะฮะนะครับออกมาปี33นะครับโปเต้เกิดได้1ขวบนะฮะโปเต้นะฮะโปเต้กำลังหัดคลานอยู่นะส่งมาก็เปิดให้ฟังเดี๋ยวมีเพลงเก่า2เพลงเดี๋ยวให้ฟังของคุณเอ็มนะเอ็มสุรศักดิ์วงไทยอยู่ตัวอยู่แล้วนะครับที่ขอไว้นะครับเรามาทักทายกันช่วงนี้กันละกันนะครับเนาะนะฮะพี่สดบอกว่าดิฉันเป็นครับดิฉันทันครับยังรู้สึกเสียใจอยู่รู้สึกเศร้าซ้อยอยู่เพราะว่าจริงๆเนี่ยวันพรุ่งนี้อ่ะวันพรุ่งนี้พี่เอ็มอ่ะพี่สนจะต้องเดินทางละเพราะว่าพรุ่งนี้ตามกําหนดการนะพี่สนก็จะต้องเดินทางไปประเทศจีนจะไปเที่ยวอุตส่าห์ซื้อกระเป๋าเดินทางใบใหม่นะครับเตรียมจัดเสื้อผ้าใส่กระเป๋าอย่างดีแล้วนะครับสวัสดีเจ้ครับนี่วันนี้เตรียมเสื้อผ้าเตรียมเสื้อเตรียมกางเกงโอ้ยหลายอันเลยหลายผืนเลยนะครับคือทุกอย่างพร้อมแล้วปรากฏว่าเมื่อวานวันก่อนทางสายการบินนะแจ้งมาบอกว่ายกเลิกเที่ยวบินก็บอกว่าช่วงนี้มันเจอวิกฤตหลายอย่างเศรษฐกิจแล้วก็สภาพอากาศด้วยก็เลยไม่ได้ไปเที่ยวเมืองฉงชิ่งก็เลยอกหักไปเลยตอนนี้ก็เลยมาจัด S99 ต่อเสียใจจังเลยพี่แหมว่าจะได้ไปเที่ยวเมืองจีนซะหน่อยเนาะเดี๋ยวรอรอบหน้าก่อนตอนนี้ก็กิน S99รอไปพังๆก่อนแล้วกันนะครับอ่ะมาฟังเพลงต่อกับเพลงเก่าอีกหนึ่งเพลงครับอยู่ตัวอยู่แล้วนี่ขอมาเมื่อกี้เป็นเพลงเก่าๆยุค90นะไล่ๆเดินกับ3โทนนั่นแหละนะครับนะขอเพลงเก่าอีกหนึ่งเพลงนะครับที่ขอไว้

เป็นเพลงเก่าๆที่ขอไว้ครับชื่อเพลงว่าอยู่ตัวอยู่แล้วของคุณเอ็มนะฮะก็ส่งมาก็เปิดให้ฟังโดยกันละกันในช่วงนี้เลยนะฮะหลากหลายนะเพลงนะครับมีเก่ามีใหม่เนาะผสมประสานกันไปก้อยหายหน้าหายตาไปนานทีเดียวเนี่ยเดี๋ยวสลับอารมณ์เพลงนะครับมีวัยมีเก่ามีช้ามีใหม่พี่สนว่าดีเจครับปวดใจเหลือเกินเตรียมกระเป๋าไว้เต็มบ้านเลยทีเดียวนะกระเป๋าเดินทางหลายใบทีเดียวกะว่าจะไปเที่ยวเมืองจีนซะหน่อยเดี๋ยวจะให้ฟังอิลสลิกนะฮะจะให้ฟังลองฟังแลมี ETC ด้วยมี Retrospect ด้วยยังไม่ได้ฟังเลยที่คุณผู้ฟังส่งมาในค่ำคืนนี้เลยนะครับตอนนี้เข้าสู่ช่วงเวลาของ5ทุ่มนะฮะ5ทุ่มจะ5ทุ่มนะ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าไม่ได้คุยกันนานแล้วของอิลสลิกนะฮะแนวสไตล์แรปเปอร์นะครับที่ฝากกันด้วยกันแล้วกันตอนนี้เคลียร์เพลงกันนะกำลังเคลียร์เพลงกันนะครับในช่วงค่ำคืนนี้กรมตุบอกไว้ว่าพรุ่งนี้มะรืนนี้นะก้อยนะฝนจะเยอะขึ้นนะพอบอกฝนจะเยอะขึ้นนะครับอย่างไรแล้วก็วางแผนกันด้วยกันแล้วกันนะใครจะไปไหนมาไหนเดินทางขึ้นเหนือล่องใต้ระมัดระวังด้วยกันแล้วกันนะครับนะมาถึงเพลงพิเศษรอนก็รอนานแล้วแหละมึงไม่ได้ฟังเลย

0: ันมีแค่เธอนะโรมานะครับนี่คือลองฟังแลนะฮะเมื่อกี้หลังไมค์โปเต้มันส่งเอภาพ AI มา Google Gemini ลองฟังดูนะฮะเป็นวิดีโอด้วยเอาภาพของก้อยคาปูชิโน่เชียงใหม่นะฮะแล้วไปใส่เป็นภาพกำลังหากบอยู่นะฮะลองฟังดูนะฮะว่าก้อยเขาว่าไงบ้างนะฮะเดี๋ยวนะจุนเปิดเสียงก่อนนะมีได้ยินเสียงไหม
1: ฝนตกจะอี้ตึงตึงนักขนาดเลยเจ้าไปเจ้าไปส่องอึ่งไข่ตัวกันฝนตกจะอี้อึ่งตึงนักขนาดเลยเจ้า
0: ดู
1: ไปเจ้าไปส่องอึ่งไข่ตัวกันฝนตกจะอี้อึ่งตึงนักขนาดเลยเจ้า
0: เหมือนคนหัดพูดภาษากำเมือง
1: ไปเจ้าไปส่องอึ่งไข่ตัวกันฝนตกจะอี้อึ่งตึงนักขนาดเลยเจ้าไปเจ้าไปส่องอึ่งไข่ตัวกัน
0: โซเต้มันทำอะไรแปลกๆนะฮะทำอะไรแปลกๆนะตอนนี้ค้างเพลงอะไรบ้างนะครับเป็นภาพ AI นะโซเต้มันไปทำมาเพลงโกดำใช่ไหมของพี่เพลงสุดท้ายนะพี่นะเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวมันมีหลายเพลงก่อนเพราะเธอของ ETC นะครับเหนื่อยไหมหัวใจ Retrospect โกดำฝนจางนางหายรักนานๆคนที่โชคดีอันนี้คือที่เตรียมเอาไว้ในค่ำคืนนี้นะครับไปเจ้าไปส่องอึ่งตะกันนะโอ้เพราะเธอ ETC ครับที่ขอมาจาก PM อรุณราศีนะส่ง SMS มาเดี๋ยวเคลียร์เพลงก่อนนะจ๊ะมากันหลายเพลงคลิปของมาร์คคงยังไม่ได้เปิดเลย

พลงชิวๆนะครับสำหรับเพลงนี้เลยชื่อเพลงว่าเพราะเธอนะฮะงานจาก ETC นะครับแง่ไส้และแง่ไส้มากคงเล็กหาจะให้มาดูคลิปฟุตบอลสักหน่อยคลิปฟุตบอลนะฮะส่งกันบ้านนะฮะมาถึงเพลงของกินเหล้าคุณภาพนะครับชื่อเพลงว่าเหนื่อยไหมหัวใจครับ Retrospect มีโกดำต่อ

ลยนะฮะขอมาจากนะฮะในส่วนของขี้เล่าคุณภาพฟังอยู่นู่นเลยนะที่ประเทศไต้หวันนะฮะพี่ก้อยอย่าเพิ่งหลับสิก้อยก้อยว่าฝนตกนะคือเชียงใหม่นะเต้ฝนมันตกแล้วมันบรรยากาศมันน่านอนมากตอนนี้มันเย็นตอนนี้ข้างนอกอะฮะตอนนี้ฝนก็หยุดแล้วนะแต่มันเย็นสบายเต้อยู่เต้ก็หลับเหมือนกันเต้เต้หลับง่ายมากเลยนะฮะลืมบอกสาระไปสาระเขาบอกว่าถ้าคนหลับง่ายเหมือนโบเต้นะให้เอายาถ่ายพยาธิส่งมาด้วยนะฮะเป็นด้า500สงสัยตาเต้พยาธิน่าจะเยอะนะสงสัยนะหลับไวตลอดเลยนะฮะ 2-3 ทุ่ม 4 ทุ่มไม่หลับละชอบตื่นมาตอนเที่ยงคืน ใช่ไหมเอาละครับช่วงนี้เวอร์ชันนี้ใช่ไหมครับที่ขอมาเพลงโกดำนะมันมีหลายเวอร์ชันมากๆเลยนะครับ

จริงๆต้องบอกเลยนะฮะว่าประเทศจีนเขาก็ฉลาดก็เก่งเนาะดื้อเนาะเพราะว่าคือต้องบอกเลยว่าเอาจริงๆนะกระแสของซีรีส์แนวตั้งที่เป็นของจีนเนาะเยอะมากเลยเรื่องล่าสุดก็เรื่องอะไรนะเรื่องอะไรนะลืมที่กำลังเป็นกระแสในตอนนี้นะฮะในโซเชียลที่มีการแชร์กันนะฮะอันนี้โกดัมเนาะในเวอร์ชันของ AI นะครับคืออย่างงี้นะฮะเอาล่าหยกนะที่กำลังเป็นกระแสอยู่นะฮะคือต้องบอกงี้ว่าคุณฟังฮะว่าคนบ้านเราเนี่ยนะฮะไทยเราเนี่ยมันจะมีความใกล้ชิดแล้วก็เอาง่ายๆเลยไม่ต้องอะไรมากเมื่อก่อนไม่มีซีรีส์เนาะเขาเรียกว่าเป็นหนังจีนเนาะภาพยนตร์จีนเนาะเอาง่ายๆว่าต้องอะไรเนาะปาบุญจีนอย่างเงี้ยคนยังชอบดูกันเลยใช่มั้ยครับอะไรก็ตามแต่ที่มันเป็นหนังของเอเชียของจีนของไต้หวันฮ่องกงเรื่องเฉินหลงอะไรนี่นะฮะหรือจะเป็นจีนญี่ปุ่นเนี่ยได้หมดเลยการ์ตูนเรายังดูการ์ตูนอนิเมะของญี่ปุ่นเลยใช่มั้ยครับเพราะว่าวิถีชีวิตของเอเชียเรามันเหมือนกันใช่มั้ยอย่างซีรีส์เรื่องล่าหยกอะไรเงี้ยคนชอบดูเนื้อหามันนะมันเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องดิจะไม่ได้ดูนะว่าเรื่องราวเป็นไงนะฮะแต่ว่าถ้าให้เดาเนี่ยก็เป็นเรื่องราวที่มันเกี่ยวข้องกับความรักอะไรเงี้ยนะที่มันซึ่งมันคนไทยดูแล้วมันอินอ่ะเหมือนคุณผู้ฟังดูซีรีส์แนวตั้งนะฮะใช่ไหมฮะที่เป็นเรื่องของเจ้านายนะฮะผู้ประกอบการนะฮะละครแนวตั้งต่างๆเนี่ยแต่ตรงกันข้ามนะถ้าเป็นของฝรั่งเราจะไม่อินเพราะว่าในสไตล์ของรูปแบบของเนื้อเรื่องฝรั่งเขาจะไม่ทำให้เหมือนประเทศไทยเขาจะอีกแบบหนึ่งเขาจะโอ้พระเจ้ามันยอดมากอย่างเงี้ยคือแค่การพากย์ก็ไม่สนุกแล้วจะเป็นอีกแบบหนึ่งโอ้พระเจ้าดูสิโอ้ยมันยอดมากคุณดูสิเอาไม่นะอย่างเงี้ยเฮ้ยคุณดูสิฉันทำได้แล้วเงี้ยแต่ถ้าเป็นของแอนิเมะหรือว่าหนังจีนอ่ะเขาจะเป็นอีกแบบหนึ่งอาเหลียงข้าขอมันโถข้าขอมันโถหนึ่งถ้วยเองไปเอามาให้ข้าหน่อยได้ครับใต้เท้าอะไรเงี้ยมันจะมีฟีลของความแบบว่าเราจะอินกับมันเพราะว่ามันจะเป็นเรื่องราวของเอเชียใช่ไหมมิ้นนะถ้าเป็นฝรั่งก็จะไม่ค่อยอินเท่าไหร่ที่ดีใจสังเกตดูนะใครจะไปเชื่อว่าคนถึงชอบขนาดนี้นะฮะเหมือนพี่สนไงอยากไปประเทศจีนอยากไปฉงชิ่งนะฮะตอนนี้แตกสลายใจสลายเลยจะไปจีนให้ได้ไม่ได้ไปนะฮะนะครับอ๋อตอนนี้มีเรื่องใหม่แล้วหรอตอนนี้ปฏิบรักเหนือ2พบแล้วเหรอฮะบันทึกเกล็ดจีนนะฮะดีเจมันไม่ได้ดูซีรีส์จริงๆยอมรับไม่ได้ดูเป็นคนที่ไม่ได้ติดหนังเลยเป็นคนชอบดูสารคดีเลยมากกว่าที่เป็นเรื่องจริงเรื่องข่าวเงี้ยถ้าเป็นซีรงซีรีส์มันยาวมันไม่จบสักทีอะฮะมันต้องอัดตอนเดียวจบข้อแบบสั้นๆไวๆอะไรเงี้ยเพราะว่ามันจะคือเป็นคนที่ไม่ชอบอะไรที่มันยาวๆนะชอบแบบว่ากระทัดรัดไวๆเงี้ยนะฮะแต่คนชอบก็ชอบนะคนชอบเนี่ยโอ้โหดูกันสะบั้นหันแหลกทีเดียวนะครับนะฮะก็เลยเอามาไลฟ์ฟังนะฮะแล้วมันเดี๋ยวจะมีนะชอบฟังเพลงนะเพราะมันจะมีเพลงประกอบด้วยนะครับเนาะมิ้นบอกว่าล่าหยกเนื้อเรื่องนางเอกฆ่าหมูเลี้ยงผู้ชายพระเอกเป็นท่านโหแต่จะตุยนางเอกสะดุดหัวแม่ติงเจอเลยได้มาเป็นผัวมิ้นติดผัวจีนมานานอ๋อเป็นคนติดผัวจีนแล้วเหรอมิ้นนะฮะก็เป็นอย่างเงี้ยคือซีรีส์คนไทยก็ชอบดูประมาณเนี้ยละครไทยก็จะเป็นฟิลเดียวกันผัวเมียเรื่องซีรีส์เรื่องรักๆเนี่ยซึ่งถ้าเป็นหนังฝรั่งเขาจะไม่ทำแบบนี้ไงคนก็เลยไม่อินไงแล้วคนไม่อินกับหน้าฝรั่งด้วยมันไม่อินหน้าฝรั่งอะใช่ไหมฮะเอามาเล่าให้ฟังเฉยๆพอดีวันนี้กี้เปิดเพลงอันนี้ไงซีรีส์นี่ไงโกดัมไงพี่สนมีเหล้ายี่ห้อใหม่ไหมละ Rock Mountain เหรอพี่โอ้นะคืนนี้ยังกี่ขวดเนี้ยนะมาไลฟ์ฟังเฉยๆพอดีมีเพลงออกมานะครับเนาะนะครับมาเดี๋ยวค้างเดี๋ยวขอไปที่เพลงเพื่อชีวิตนะฮะอะไรนะเมื่อกี้ฝนจางนางหายของพงเทพกระโดดจับนางขอชะแวบไปหาเพลงลูกทุ่งเนี่ยเพลงเพื่อชีวิต1เพลงเดี๋ยวมีโดมจารุวัฒน์นะครับแล้วก็โอบนิธิด้วยที่มาคุงขอไว้เดี๋ยวจะมีคลิปฟุตบอลให้ดูอาจจะได้หลากหลายเนาะนะครับวันนี้ไม่ใช่สิ Mountain King สิโซดา Mountain King ไม่ใช่ Rock Mountain นะเล่า Mountain King เล่า Mountain King นะฮะนะครับพี่วัดสายลมบอกว่าจริงๆครับขอเพลงคนสุดท้ายของอัศนีวสันต์ด้วยครับได้เลยพี่จัดให้คนสุดท้ายนะมิ้นว่าดูซีรีส์จีดและก็นั่งกรี๊ดอยู่คนเดียวนะฮะโอ้ตายตายตายมาฟังเพลงเพื่อชีวิต1เพลงขั้นกลางครับมาฝนจางนางหายรอนานแล้วยังไม่ได้ฟังเลยพี่อมรวาสีนะครับ

นะครับฝนจางนางหายสนุกดีเหมือนกันนะเพลงนี้นะครับร้องประร้องไว้โดยคุณพงเทพกระโดนชำนาญสนุกดีเหมือนกันนะโปเต้นะนะครับวันนี้ข่าวใหญ่หนึ่งข่าวนะครับที่เป็นประเด็นก็คือเรื่องราวของคนลาวเนาะที่เขาติดในถ้ำใช่ไหมฮะก็ปรากฏว่าเขาเจอแล้วตั้งแต่ช่วงเย็นช่วงค่ำเมื่อกี้เนาะช่วงบ่ายช่วงค่ำเมื่อกี้นะ5คนนะโอ้น่าตื่นเต้นมากเลยนะครับเขาบอกว่ายังไม่เชื่อว่าตัวเองว่าจะทำได้นะครับเผยนาทีกู้ภัยโผล่จากน้ำพบ5ชีวิตนะฮะนั่งอยู่ตรงหน้าในถ้ำที่สปป.ลาวถึงกับร้องไห้โฮนะครับตอนนี้ก็ยังเร่งค้นหาอีก2ชีวิตอยู่ไม่รู้ว่าอยู่จุดไหนนะครับเนาะก็หัวหน้ากู้ภัยเมตตาธรรมกาฬสินธุ์นะครับที่ได้เข้าไปร่วมกับในส่วนของครูเบนซ์นะครับทีมผู้เชี่ยวชาญการดำน้ำนะครับในเขาเรียกว่าเป็นแนวหน้าของไทยเลยนะฮะได้ร่วมกับมิโก้อาปาซีนะครับนักดำน้ำระดับโลกจากฟินแลนด์เข้าไปทำภารกิจดังกล่าวซึ่งทีมของครูเบนซ์นะครับเป็นทีมดำน้ำที่ไปพบผู้รอดใน5คนโดยวิธีที่ทีมกู้ภัยพบทั้ง5คนนั้นนะฮะเป็นจังหวะที่ดำน้ำเข้าไปในโถงของถ้ำนะฮะก่อนจะโผล่ขึ้นเหนือน้ำขึ้นมาและวิธีทันก็พบว่าอ้าวคนนี่นั่งอยู่ตรงนี้นะฮะนั่งจับกลุ่มกันอยู่นึกตอนนั้นเลยตอนที่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจะได้ไหมฮะที่เขาไปเจอเด็กที่เขานั่งอยู่นะโอ้โหนะฮะเมื่อทั้ง5คนเห็นก็รู้สึกดีใจถึงกับร้องไห้ทีเดียวนะครับก็ต้องบอกว่าสร้างความดีใจแต่ว่ายังเหลืออีก2คนไงไม่รู้อยู่ตรงไหนก็ภาวนาให้เจอกันแล้วกันเนาะใน Facebook ของเก่งกาจนะครับบังกาวงนะฮะเขาก็ลงเอาไว้ครับเป็นคลิปจากกล้องนะกล้อง GoPro เนาะที่ติดอยู่บนหมวกนะฮะก็น่าตื่นเต้นทีเดียวนะครับน่ากลัวเนาะอะไรก็ตามแต่ที่เป็นที่แคบนะพวกถ้ำต่างๆที่จะไม่ชอบนะบางคนนี่งงมากชอบไปเที่ยวถ้ำอย่างเงี้ยไม่เอานะน่ากลัวกลัวมันถล่มลงมานะครับถ้ำที่แคบๆแบบนี้ซึ่งเป็นอะไรที่น่ากลัวมากนะโปเต้นะฮะเดี๋ยวรอติดตามข่าวกันต่อไปกันแล้วกันนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างเนาะทำให้นึกถึงย้อนกลับไปเมื่อประมาณ 7-8 ปีที่แล้วที่เชียงรายนะที่เกิดเหตุการณ์ตรงนั้นนะเนาะดีใจเชื่อนะว่าคนที่เขาอยู่ในถ้ำเนี่ยคนที่เขาไปขุดเหมืองเนี่ยเขาจะต้องเป็นคนที่แข็งแรงระดับหนึ่งละเพราะฉะนั้น5-6-7-8วันน่าจะอยู่ได้สบายโดยการกินน้ำนะครับที่อยู่บนพื้นนั่นแหละมาทางชีวิตไปนะถึงแม้ไม่จะมีอาหารกินก็กินน้ำไปเรื่อยๆนะไม่จะตายแต่ถ้าว่าเกินกว่านี้ไปครึ่งเดือนแล้วโอกาสสลบแล้วมีปัญหาละ

ูสิคุณฟังคิดดูมันจะบีบหัวใจแค่ไหนเนาะถ้าสมมติมีเพื่อนด้วยกันไปเงี้ยโบเต้แล้วทีนี้เขาค่อยๆไปทีละคนเงี้ยสมมติคนที่ไปไม่ไหวแล้วนอนแล้วหลับแล้วตายแล้วต้องนั่งเฝ้าศพเพื่อนเงี้ยน่ากลัวเนาะนะมันน่าสลดใจนะเออนะฮะก็นำมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันละกันเนาะนะครับสำหรับเรื่องราวของถ้ำนะครับไม่ใช่ถ้ำสิเขาเรียกเป็นอะไรนะเหมืองเนาะถ้ำในเมืองลาวนะฮะที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นนะครับนะ

คือเพลงที่มีชื่อว่าคนสุดท้ายจากอัศนีวสานนั่นเองนะครับแม่โปเต้ไบโพล่าเนาะพวกนี้มันเป็นไบโพล่าเนาะคุณฟังขนาดฟังดีเจเป็นอยู่ที่ช่อง BP Radio นะยังอุตส่าห์แวะไปช่อง YouTube อีกช่องหนึ่งนะฮะ2คนนะฮะ MARMA จริงนะ MARK นี่นะนะฮะแล้วก็โปเต้ยังโผล่ไปอีกห้องเพลงนึงนะ Happy Music นะฮะโอ้โหนะฮะนิวดีเจเรียกนะฮะพี่สนหรอพี่เสกครับยานิวตาโตในโบตินังอยู่อีกช่องหนึ่งช่อง Happy Music นะฮะที่มาบ้างไม่มาบ้างไม่ใช่แล้วนะไปอยู่ห้องนู้นนะเป็นแอดมินช่องนั้นอยู่นะฮะแอดมินช่อง Happy Music อยู่ใน YouTube นะครับสุบีพีจะโผล่มาเป็นช่วงๆนะฮะแต่ที่น่าแปลกคือตาโปเต้กับ MA มาคุงนี่นะไปโผล่ช่องนั้นได้ยังไงก่อนนะ MA นี่เป็นแอดมินด้วยหรอฮะ MA นี่ใช่มาคุงมั้ยใช่เนาะคนเดียวกันใช่มั้ยเป็นแอดมิน2ช่องนะฮะจะบ้าตายนะฮะแอบว่ากันไปกันแล้วกันช่วงนี้นะครับเดี๋ยวให้ฟังอีกหนึ่งเพลงดีกว่าแล้วมาคุงมายังเมื่อกี้มาคุงขอเพลงมานะฮะช่วงนี้นะครับตอนนี้ใกล้จะเข้าสู่ช่วงเวลาของเที่ยงคืนกันแล้วนะครับเวลาไวเหมือนกันนะนะครับพี่สนวันนี้จะเป็นครับรอลุ้นครับบอสจะจัดไปที่ไหนแทนจะไปลาวหรือไปเขมรแทนฮ่าเสียดายพี่สนอุตส่าห์จะไปเที่ยวจีนไม่ได้ไปละนะฮะเอาละเดี๋ยวนะเดี๋ยววันนี้มีคนส่งนักร้องไหมเอ่ยมีไหมมีอยู่มีเดี๋ยวเปิดให้ฟังตอนนี้นักร้องตอนนี้เพลงค้างของมาร์คคง2เพลงเนาะที่ขอไว้เอาของใครก่อนดีเอาของโดมไหมโดมนะโดมประกอบละเอาไปก่อนโดมจารุวัฒน์สินะฮะเพลงที่มีชื่อว่ารักนานๆครับงานจากพัฒน์วรพัฒน์ที่ขอไว้ด้วยนะครับ

โอเคนี่คือเพลงเพราะนะครับที่ขอไว้รักมันนานนะครับโดมจารุวัฒน์นั่นเองครับเดี๋ยวจะเปิดคลิปฟุตบอลให้ดูนะครับเดี๋ยวจะได้ล่ำลาคุณผู้ฟังที่อยู่ใน FM ในแอปพลิเคชันก่อนเนาะตอนนี้ใกล้จะเข้าเที่ยงคืนพอดีเลยนะครับนะอ๋อวิสุทธ์บอกว่าสายการบินยกเลิกครับพี่ว่าเที่ยวบินที่ไปคนน่าจะไม่เต็มลำก็เลยไม่ได้กำไรแบบนี้ก็มีเหรอตลกดีเนาะแบบนี้ก็มีเหมือนกันพี่สนเขาจองทัวร์ไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นประเทศจีนนะครับแล้วเหมือนกับประมาณว่าลูกค้าน่าจะไม่เต็มเครื่องบินเขาเลยยกเลิกสายการบินทั้งลำเลยสายการบินแจ้งยกเลิกลูกค้าทุกท่านว่ะอย่างนี้ก็มีนะมินนะตลกมากเลยนะครับโอเคครับคุณผู้ฟังในช่วงนี้นะฮะมาถึงช่วงเวลาของภาคใกล้จะเที่ยงคืนกันแล้วเวลาไวจังเลยนะครับเดี๋ยวจะเข้าสู่ช่วงต้องร้องกันอาสาระไม่เคยมีนะครับขอบคุณสาระด้วยกันวันนี้เขาเรียกว่ารวมสตังกันเนาะกับมินนี่แจมนะฮะกับมินใช่ไหมอุตส่าห์ไปซื้อผลิตภัณฑ์น้ำยายืดผมอ่ะไม่ใช่สิผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมแชมพูนะฮะฝายโปเต้และดีเจวินด้วยนะครับแล้วก็ดื้อก็ยังฝากอันนี้มาด้วยดื้อฝากอะไรนะเป็นที่เจาะน้ำตาในเลือดอ่ะมาอีกชุดอีกถุงหนึ่งด้วยนะฮะขอบคุณมากมายนี่ต้องถามหมอดื้อนี่ดื้อนี่นะเธอเป็นพยาบาลนะดื้อนี่เป็นพยาบาลเมื่อกี้ตอนกลางวันดีเจวินได้มีโอกาสพูดคุยกับดื้อนะฮะโทรศัพท์คุยกันบอกว่าเป็นพยาบาลอยู่นะฮะแล้วก็ดูแลคนไข้เจอมาทุกแบบเลยดีเจวินเจอแบบทั้งคนตุยต่อหน้าก็มีเหมือนกันนะครับและมีทั้งคนไข้ผู้สูงวัยคนไข้ที่เพ้อหมดสติคือเจอมาทุกอย่างแล้วมาเจอมาทุกเคสแล้วนะฮะก็เลยรู้สึกเฉยๆแล้วเวลาเจอคนไข้เจอเกิดเหตุการณ์เกิดแก่เจ็บตายต่างๆนะครับแต่ว่างานหนักมากเลยนะครับงานหนักมากหนักจริงๆเลยนะฮะก็คงจะต้องทำงานกันต่อไปนะฮะก็มีทั้งเป็นงานของคลินิกด้วยนะครับแล้วก็งานที่โรงพยาบาลที่ทำอยู่ด้วยนะครับก็ดีเหมือนกันนะดาวกับเม็ดทรายมาทำงานโรงพยาบาลไม่ดาวกับเม็ดทรายไหวไหมเราอะฮะมินไม่แน่ใจว่ามินจะไหวหรือเปล่านะไปทำงานโรงพยาบาลนะฮะไหวนี่คืออาจจะหนักตรงขาตรงน่องเลยนะฮะนะครับดื้อเป็นโรงพยาบาลสัตว์หรอสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยอะไรนะครับเป็นพนักงานเก็บศพนั่นเองนะฮะโอเคครับพี่สนนะฮะเดี๋ยวคงจะต้องร่ำลารายการกันก่อนเนาะสำหรับใครที่ฟังรายการในค่ำคืนนี้ทางบุญทริกด้วยนะฮะเป็นรายการทางบุญทริกที่ฟังอยู่ด้วยนะฮะก็ไม่มีอะไรมากกลางคืนก็จะคุยกันทั่วไปอะคุยเรื่องนั้นเรื่องนี้ชวนคุยเฉยๆจะได้ไม่เหงากันนะครับคุยเรื่องนั้นเรื่องชาวบ้านต่างๆนะครับเตรียมตัวรับมือนะฮะพรุ่งนี้มะรืนนี้กรมอุตุบอกว่าฝนจะตกเยอะนะครับดูซิว่าจะเยอะหรือเปล่าเมื่อช่วงค่ำเมื่อกี้เชียงใหม่ถล่มไปแล้วเดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้มะรืนนี้ว่าจะมาตามที่บอกไว้หรือเปล่าเนาะนะสำหรับในส่วนของเหตุการณ์นะครับแต่ดีเจวินกลัวที่สุดคือวันเสาร์นี้นะครับที่จะไปเดินขึ้นดอยสุเทพกันนะฮะพี่ว่าใส่ลมครับพี่ว่าเดินขึ้นดอยสุเทพไหมฮะกลัวว่าฝนจะถล่มมาสิถ้ามันลงปังบ้างบ้างนี่เรียบร้อยเนอะนะฮะไปได้เกิงเดียวเนอะนะฮะไปได้ครึ่งทางแล้วเดินลงเลยนะฮะถ้ามันลงแบบหนักแบบอย่างเมื่อกี้นะพี่เลิฟนะคงจะต้องยกเลิกนะฮะแต่ถ้ามันลงแบบซี่ๆเบาๆไปปล่อยนี่โอเคอยู่แต่ถ้ามันลงแบบเมื่อกี้ฟ้าร้องฟ้าแลบตุ่มตามตุ่มตามฟ้าปุ่มปั๊มนั้นคือยกเลิกเลยนะฮะไม่ไหวนะแบบนั้นนะฮะนะครับเอาละครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังเดี๋ยวคงจะต้องร่ำลาคุณผู้ฟังที่ฟังในแอปพลิเคชันเลยกันแล้วกันเนาะที่กำลังฟังเพลงเพราะกันอยู่ในช่วงเวลาค่ำคืนนี้เดี๋ยวไปเจอกันทางยูทูบเดี๋ยวมีคลิปฟุตบอลให้ดูแล้วก็เดี๋ยวมีนักร้องส้นแอลให้ฟังกันสัก 2-3 คนนะครับอ่ะคืนนี้หลับฝันดีทุกคนนะฮะขอบคุณ True Detect ด้วยสปอนเซอร์ดีๆของเรานะฮะอ่ะร่ำลาทางแอปทาง FM ราตรีสวัสดิ์ครับ

ลากหลายแนวเพลงหลายยุคหลายสมัยฟังกับเราได้ที่นี่ร่วมส่งเพลงพร้อมกับเราที่0840456862

ื่นเดียวที่เล่นเพลงเพราะที่คุณชอบมากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio Online Thailand คลิก Facebook BP Radio ที่นี่สถานีแห่งความฟิน BP Radio Thailand แอดไลน์ ID FM 975

เคยไหมวนไปคลื่นไหนจิ้มไปคลื่นใดเพลงก็ไม่ถูกใจซักทีแต่ที่นี่ BP Radio Online Thailand เราการันตีทุกเพลงเพราะที่เล่นแบบต่อเนื่อง24ชั่วโมงคลิกติดตามขอเพลงเพราะที่ Facebook Fanpage BP Radio

ถ้ายังฟินไม่พอกับเพลงเพราะแบบต่อเนื่องแอดไลน์ขอเพลงได้ที่ ID FM 975และ Facebook 975 BP Radio 084 045 6862

ุณกำลังฟัง BPFM Unlimited Music Station สตริงเก่ายุค90สตริงใหม่ไทยสากลฟังได้ที่ BP Radio คุณกำลังฟัง BP Radio ขอทุกเพลงเพราะได้ที่ Facebook 975 BP Radio เพลงเพราะยุค90มากที่สุดที่ BP Radio

พราะเรารู้ว่าคุณชอบฟังเพลงเพราะอย่างต่อเนื่องเพราะเรารู้ว่าคุณก็ชอบฟังเพลงแบบสบายๆร่วมขอเพลงได้กับเราที่นี่หลังไมค์หรือ SMS ได้0840456862

BP Radio ออนไลน์ไทยแลนด์ออเดอร์เพลงเพราะที่คุณชอบทาง Facebook BP Radio Line ID FM 975ถ้ายังฟินไม่พอกับเพลงเพราะแบบต่อเนื่องแอดไลน์ขอเพลงได้ที่ ID FM 975และ Facebook 975 BP Radio 084 045 6862

พราะเรารู้ว่าคุณชอบฟังเพลงเพราะอย่างต่อเนื่องเพราะเรารู้ว่าคุณก็ชอบฟังเพลงแบบสบายๆร่วมขอเพลงได้กับเราที่นี่หลังไมค์หรือ SMS ได้0840456862

ณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

Thanks for listening to BP Radio Online Thailand. ที่นี่สถานีแห่งความฟิน BP Radio Thailand แอปไลน์ ID FM 975

BP Radio และ Line ID FM 975คุณกำลังฟังช่อง BP Radio เพลงเพราะออนไลน์24ชั่วโมง

พราะเรารู้ว่าคุณชอบฟังเพลงเพราะอย่างต่อเนื่องเพราะเรารู้ว่าคุณก็ชอบฟังเพลงแบบสบายๆร่วมขอเพลงได้กับเราที่นี่หลังไมค์หรือ SMS ได้0840456862

Fan Page BP Radio。เพลงเพราะยุค90มากที่สุดที่ BP Radio เล่นเพลงเพราะชนิดต่อเนื่องที่ BP Radio เพลงเพราะยุค90มากที่สุดที่ BP Radio